0: 2ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทย Plus อันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัางล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตมิว ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญหรือหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าน่าจะชนะนัดที่700ต่อไปตั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11 ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
13: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ ดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์

0: การที่1
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจเรินชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
11: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
12: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
11: ์
12: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการ

0: สิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2559ที่จังหวัดนครปฐมนะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีแล้วก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
1: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
0: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้ทันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่ไปบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270 กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
1: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
0: จริงๆแล้วไม้จันทร์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
1: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆนี่ที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่นะเช่นอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
1: ก็คือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทร์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1 ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10 ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
1: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
0: ปลูกต้นนะตัด1 ต้นปลูก10 ต้นครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรละนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเราลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นกล้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
1: ค่ะการนำไปปลูกนี้คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
0: นะถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันทร์หอมแค่นี้แหละ
1: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
0: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
1: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
0: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็เร มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
0: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
1: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันทร์หอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
1: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
0: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับ
1: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงอะคะท่าน
0: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์เอลนีโญกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มมจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มมหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนีโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
7: สภาวะอากาศแบบเอลนีโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
6: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำก ครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
8: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปรังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอันตรายจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
6: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
5: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
10: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
9: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
10: เราก็ได้ ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
9: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
5: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
11: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
12: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออกแกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
11: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
13: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
11: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเชมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมท่านเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อน
1: ครับ
2: เราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย มีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: และเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร
1: ์
2: รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้านซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดนเสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียวทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่างๆชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราและท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2รายด้วย
2: 2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจัดกระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐบังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษกป ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่าเอ๊มีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีสิข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาลบแต่นะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้เขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอนThank you.

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่สองก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไรเจ้าของอู่สัญญาว่า

จะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาการภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสียงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินและอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
12: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
11: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
12: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
13: พัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
11: ึ
13: ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะคร
11: ับ
13: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
11: ่
13: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับและตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
11: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
13: คือคำพูดเนี่ย ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
14: ครับ
13: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
11: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
13: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
14: ครับ
13: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
14: ์
13: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
14: ครับ
13: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
11: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างนึงที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
13: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
14: ครับ
13: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
14: ครับ
13: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
14: ครับ
13: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
11: ตั้งแต่ต้นทางอยู่นอกประเทศ
13: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
14: ค
13: ือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานที่ปรึกษาเขาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
14: ู้
13: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
14: ครับ
13: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
14: ครับ
13: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
14: ครับ
13: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับ มีทั้งชุดของบชปสซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11: คร
13: ับ แล้วก็จะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
11: ็
13: คือนบชส
11: ครับ
13: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชสที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
11: ครับ
13: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบชสที่35
11: ครับ
13: 17เนี่ยก็จะเป็น
11: ภาค1ภาค7
13: ครับเป็นแม่ทัพภาคที่1
11: เออครับ
13: 7คือเขตของปปสมาตุลุมกัน
11: ครับ
13: นบชส35ก็คือแม่ทัพ
11: ภาค3
13: ภาคที่3
11: ครับ
13: กับเขต5ของปปสผมก็เป็น
11: ร
13: ังสรรค์นี
11: ้
13: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบชสที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
11: ครับ
13: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
11: ครับ
13: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
11: แ
13: ค่แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
11: ครับ
13: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
11: ครับ
13: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปสนะครับกรมปปสก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปสในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปสของระดับอำเภ
11: อ
13: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
11: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
13: ี
11: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนนะท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
13: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะคร
11: ับ
13: อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
11: ครับ
13: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
11: ๆ
13: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
11: ๆครับ
13: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ที่มีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
11: ับ
13: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ
11: ม
13: ีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
11: ครับ
13: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี้
11: ครับ
13: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
11: ครับ
13: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตรนะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตรเป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
11: ี
13: หมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีไซน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
11: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีไซน์เข้าไปดำเนินการได้
13: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
11: ครับ
13: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
11: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เราของมัชชีบ้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดนะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้าง
13: ตอนนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
11: ครับ
13: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
11: ครับ
13: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
11: ครับ
13: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์นะครับในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
11: ครับ
13: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
11: ๆครับ
13: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
11: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
13: ครับ
11: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
13: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
11: ๆครับ
13: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
11: ครับ
13: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
11: ครับ
13: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
11: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อนก็เข้าไปช่วยได้
13: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
11: ครับ
13: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
11: บังคับคดีลงมาแล้ว
13: ก็เข้าไปช่วยนะคร
11: ับ
13: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
11: ครับ
13: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
11: ครับ
13: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
11: ครับ
13: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
11: จังหวัดข้างเคียง
13: ครับผม
11: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
13: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
11: ครับ
13: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอา
11: ครับ
13: แล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
11: ครับ
13: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
11: ครับ
13: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยถ้าจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
11: ครับ
13: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็
11: ม
13: าโคบูต้าก็มา
11: ครับ
13: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
11: ครับ
13: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
11: เยอะมาก
13: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
11: คือถ้าไป ไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
13: ก็ลงไปคุย
11: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
13: ครับ
11: ใช่ไหมฮะ
13: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
11: ้ครับ
13: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
11: ครับ
13: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
11: กัน
13: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
11: โอ
13: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
11: ครับ
13: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
11: ้
13: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000 กว่าบาท15,000
11: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
13: ใช่ฮะก็เอาก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
11: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
13: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500 บาท
11: โอ้จากหลักหมื่น
13: ครับ
11: ลดลงมาเหลือหลักพัน
13: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรเขาได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับจากนี่บัตรเครดิตนะครับ100,000 กว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000เนี่ย
11: ครับ
13: ครับแล้วก็มีลูก2 คนผมว่าก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
11: ครับ
13: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
11: ครับ
13: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดแล้วที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
11: ครับ
13: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
11: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
13: ครับ
11: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
13: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเข้ามาหมดเลยนนทบุรีบ
11: ้
13: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ย
11: ครับ
13: มกราคมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
11: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้
13: ครับ
11: เยอะเลยทีเดียว
13: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
11: ครับ
13: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกว่าแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
11: ็
13: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
11: ๆ
13: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
11: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

วิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการที่จะมีการชักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับท่านเอกนิติธรรมประภาสก็ได้บอกว่ายืนยันจะปรับลดสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการความคุ้มค่าผลประโยชน์แก่ประชาชนนะครับประมาณ 16,162 ล้านกว่าบาทนะครับเพราะประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 37.8 ล้านบาทในวาระ2วาระ3ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยแน่นอนนะครับมีการอาจจะมีการแปรปรวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ในเรื่องของกรณีความขัดแย้งตัวออกกลางส่วนผลกระทบต่อที่สาธารณะซึ่งมีการปรับลดประมาณลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 11,162 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าอาจจะปรับลดเพียงเล็กน้อยแต่ถามว่าการปรับในขณะนี้เนี่ยถ้าปรับแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของค่าบำเหน็จบำนาญเป็นประเด็นของข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะเรื่องที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือคงจะต้องดูแลท่านเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหรือคุณมาร์กก็ชัดก็ประมาณปี70นะครับบอกว่าสิบสอผิดต่อถ้าธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ขอเสนอตัดงบ 1.5 แสนล้านบาทนะครับเพราะว่ามีเงินนอกก็ประมาณมากเพื่อที่จะแก้ปัญหาหนึ่งของปัญหาประเทศตลอดจนการกู้เงินเติมเงินในระบบอีก200,000 กว่าล้านบาทเนื่องด้วยมีปัญหาในเรื่องประเทศตลอดจนการกู้เงินแล้วก็เติมเงินในระบบวิสอก200,000 กว่าล้านบาทนะครับเนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีหนี้สาธารณะเกินชนเผ่าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนี้ทั้งของรัฐวิสาหกิจธนาคารแห่งรัฐนะครับก็มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ย 80% นะครับหนี้ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยเกือบจะ 90% ของ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจไทยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยไม่ว่าไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เลยเนี่ยนะครับเวลาเจอผมคือบอกว่าอาจารย์ช่วยซื้อหนูหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้มีทั้งปืดทั้งเนื้อเฟ้อทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวสารพัดเรื่องนะครับในเรื่องของราคาน้ำมัน50-60บาทต่อลิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็บริโภคน้ำมันประมาณ70กว่าล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันดูว่าเราจะต้องทำเป็นยังไงดีนะฮะในขณะเดียวกันก็คุณสิริกัญญาตันสุคุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ขอปรับลดว่าประมาณปี70เช่นเดียวกันนะครับจำนวน 37.8 กว่าล้านบาทนะครับลดลง 200,000 กว่าล้านบาทคล้ายๆกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเหลือลงมาเพียง 36,000 ล้านบาทก็ต้องเรียนถามตามตรงอีกครั้งหนึ่งว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอไหมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยเขาใช้รายจ่ายประจำปีอยู่ที่ประมาณ 73.4% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570-70เนี่ยนะครับบอกมีสูงมากแต่ก็ในความที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง 7.6% ก็ได้เงินสดในขณะนี้กบข.นะครับก็บอกว่าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการก็ขาดอยู่ที่ 1,4780 ล้านบาทนะครับก็เป็นประมาณที่ยังขาดบุคลากรดังนั้นผมคิดว่าเราก็คงต้องปฏิรูปในเรื่องของระบบราชการนะครับสูงเงินเดือนกว่าประมาณ 852,000 กว่าล้านบาทเลยนะครับก็คงจะต้องใช้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าประมาณการกันไว้ว่าขายอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับหรือเรียกว่าอยู่ที่การรักษาค่าพยาบาลค่าเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยกบข.ปีงบ70เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทเพิ่มเป็น46,000 46,500กว่า40กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าตามมาตรา72ของในตัวรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณไว้นี่นะครับก็ถามว่าเราต้องดูแลในเรื่องของจำนวนไม่น้อยกว่า20ของงบประมาณของข้าราชการนี่นะครับซึ่งในขณะนี้เงินเฟ้อเนี่ยขึ้น

0: ที่ 2.53% จากน้ำมันและก็อาหารแพงสนคสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังก็จับตาดูในไตรมาสที่4นะว่าอาจจะแตะอยู่ที่ 2.7% โอ้ผมไม่น่าเชื่อว่าเงินเฟ้อจะแตะสูงขนาดนี้เลยครับจากนั้นก็ในเรื่องของน้ำมันก็ดีราคาอาหารก็ดีแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยครับนี่สาธารณะนี่อยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่ 1.44%ซึ่งมีการเรียกว่ามีการประเมินเงินเฟ้อในไตรมาสที่3เนี่ยไตรมาสราวประมาณ 2.37% นะครับก็ต้องดูในเรื่องของการศึกสงครามในตอนออกกลางนะครับยังคงยืดเยื้อในไตรมาสที่4ก็ตามไตรมาสอาจจะไต่ที่ 2.7% เช่นเดียวกันนะครับส่วนอาหารพุ่งถึง 2.99% น้ำมันอยู่ที่ 2.33% เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้มันสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราในขณะนี้ก็แย่มากก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนี่นะครับแต่เป็นทั่วทั้งโลกเลยฮ่องกงเองก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ดีสภาวะเศรษฐกิจนี้ย่ำแย่มากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่เหลือเวลาประมาณ2ปีกว่านี่นะครับก็เรียกว่าตัดงบประมาณไปเยอะมากในเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อเงินประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมากกว่าประเทศอังกฤษอีกนะครับประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีพูดง่ายๆกับหมายความว่าในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยย่ำแย่กันมหาศาลเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องของสีเทาเนี่ยไปทั้งจีนเทาทั้งอินเดียเทาไปข่าวมานะครับว่าที่ภูเก็ตเนี่ยพวกสาขาเนี่ยอาจจะตั้งเป็นสมาคมตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเฝ้าดูแลกันอยู่แล้วก็ยึดเมืองปลายที่หัวแม่ห้องสอนไปยึดเมืองภูเก็ตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าในเรื่องของสีเทาเนี่ยก็น่าจะมีบรรดาข้าราชการระดับสูงทั้งกระทรวงมหาดไทยอาจจะเกี่ยวข้องบ้างนะครับผมไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับอาจจะมีกลุ่มสีกะกีกลุ่มสีเขียวอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมิฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการทำธุรกิจสีเทากันได้นะครับก็ต้องดูกันเนี่ยนะครับว่าจะมีการปราบปรามมีการต้องการเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอยู่ที่ข้าราชการต้องเอาจริงเอาจังขนาดไหนแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าบรรดาเห็นเงินตาโตกันได้กันทั้งนั้นเนี่ยนะครับเงินไม่กี่บาททั้ง 2,000 บาทหมื่น 20,000 บาทก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวันที่14กรกฎาคมเนี่ยนะครับฟรีวีซ่า30วันนะครับเพื่อเพิ่มภาระในเรื่องของการที่จะขอให้เกิดในเรื่องของการไปถึง60ประเทศนะครับวันที่7ถึง8 20 15กันยายนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงต้องดูเนี่ยนะฮะว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสถิติคนไทยเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ย8เดือนแรกของปี69เนี่ยสะสมอยู่ที่เกือบจะ21ล้านคนนะครับติดลบประมาณ 31%ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยสถิติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยในขณะนี้เนี่ยครับก็ติดลบประมาณ 1.08% เพิ่มขึ้นเป็นติดอันดับแรกเดินทางเข้าในประเทศสูงสุดก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามีประเทศตัวเจ็ดจีนทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันสหรัฐอเมริกาคนอาหรับแล้วก็อังกฤษคนญี่ปุ่นและคนเยอรมนีทีเนี้ยก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าการมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ศรีราชาเยอะมากชาวรัสเซียอยู่ที่พัทยากันมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำเลยว่าหน่วยกองปราบก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเร่งดำเนินการแก้ไขได้อย่างไรแต่ก็มีอย่างเรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะว่ามันคงเป็นไปได้ยากในเรื่องของที่จะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดูกันเลยนะฮะว่าอะไรมันสมควรจะต้องแก้ปรับปรุงกันแก้ไขกันอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากมากที่จะดูแลในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสนธิลิ้มทองบุญก็ประกาศกล่าวจะทวงคืนประเทศไทยชัดในส่วนของรัฐบาลบอกเดี๋ยวบริหารชาติบ้านเมืองล้มเหลวเตรียมจะเคลื่อนผลทุ่งประเทศแต่ถามว่าจุดติดหรือไม่ผมก็คิดว่าอาจจะจุดติดบ้างนะครับจะอาจจะจุดติดในลักษณะเรียกว่าอาจจะประมาณสักไม่เกิน 1,000 คนเท่านั้นเองผมไม่เชื่อว่าจะเกิดอย่างใหญ่หลวงเหมือนปี2542นะครับแต่นี้ก็มีการถามกันว่า ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่นะครับโอ้โหมันเดากันยากมากเลยเพราะว่าหรือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองแล้วแต่ขณะนี้เนี่ยถูกพี่น้องประชาชนประท้วงมากเพราะว่าไม่พอใจนะครับค่าครองชีพก็แพงขึ้นราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับแต่รถราก็ติดกันมากเหลือเกินซึ่งไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยก็ไม่เคยสนอกสนใจในเรื่องของราคาน้ำมันว่าจะแพงขนาดไหนนะครับรถราก็ยังติดกันอยู่ทั้งการเมืองไทยก็ผ่านยุคสมัยมาหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งยุคของประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะพรรคเพื่อไทยรวมถึงยุคพรรคเก้าไกลได้รับการรับผิดชอบจากมวลชนคอยร่วมต่อกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในขณะนี้มันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่น่าจะติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็คงจะวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาค่าของชีพของตัวเองมากกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าจะจุดติดแต่ขอให้กำลังใจคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของหัวสวว วันที่14กันยายนที่จะถึงเนี้ยก็คือวันจันทร์ที่ถึงเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาตัดสินเห็นบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในกลุ่มในคณะกรรมการชุด26เนี่ยอาจจะฟ้องมีทั้งหมด7อรหันต์เนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุด36บอกว่ายกฟ้องคำรอดขณะนี้เนี่ยครับก็อยู่ที่5-2ว่าจะพิจารณาว่าจะว่าสวจะดำเนินการแบบในรูปแบบไหนอย่างไรและในขณะเดียวกันในเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยโอ้ยืดเยื้อมายาวนานมากครับก็คงต้องดูเนี่ยนะว่าในเรื่องของการที่จะปราบปรามตรงนี้การเอาจริงเอาจังในเรื่องของทั้งหัวสวก็ดีมันยาวนานมากแล้วนะครับทั้ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วชาวบ้านชาวช่องก็สงสัยมากแต่บางคนก็อาจจะไม่สงสัยบอกอะไรเกิดก็เกิดนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยสนใจของการดำเนินชีวิตตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าในเรื่องของค่าของชีพในเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดต่างๆเนี่ยทั้งนี้นี่ท่วมสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในขณะเดียวกันข่าวสุดท้ายนี่นะครับคำสั่งปิดฐานที่บ้านผู้ตั้งปิดฐานในเขตเวสต์แบงค์ภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเจ้าที่มีการเรียนรู้กันประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพออกจากฐานที่บ้านบางแห่งเบสเซเลลสมูทริชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคขวาจัดได้กล่าวเมื่อวานคิดเตียสมาคมคริสเตียนเน้นย้ำว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยพรรคโซเอดิสเนี่ยของเขาเรียกร้องให้มีการผนวกเวสต์แบงค์ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเยอะมากนะครับก็คงจะต้องดูว่าในการปักหลักตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจที่อยู่ในประเทศเขามากกว่านะครับเป็นจริงแล้วคนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ชาวยิวถ้ามีการคุ้มครองมีการคุ้มกันให้ดีๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่ในบรรดาการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของเกาะภูเก็ตจะดูแลกันอย่างไรหรือที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่าอย่างรู้ถึงหรือไม่ใช้เขาว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของ human capital หรือในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับในขณะเดียวกันก็สื่อหลายสำนักยืนยันคำสั่งของเนทันยาฮูนะครับสำนักงานของเขาเนี่ยไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นตามรายงานของเว็บไซต์คำสั่งดังกล่าวได้บอกว่าภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ฮักกาบีเนี่ยฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิสราเอลก็เดินทางไปเยือนที่เวสต์แบงค์นะครับเพื่อแสดงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยตั้งถิ่นฐานข้อขัดแย้งที่มีความชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรมการก่อการร้ายฮักกาบีเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยกล่าวว่าไม่ได้เอ่ยชื่ออิสราเอลโดยตรงเบื่อผู้คนทำเช่นนั้นนะครับเขาส่วนสนใจก็จะต้องเผชิญหน้ากันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสงครามในเรื่องของทั้งอิหร่านก็ดีทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงยืดเยื้ออีกยาวนานนะครับส่วนประเทศไทยและชายแดนกัมพูชาเนี่ยเห็นบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็คงไม่รับสภาวะเศรษฐกิจไม่ไหวนะเนี่ยทั้งซอยเสร็จเดียวก็คนก็ไม่ไปท่องเที่ยวสนามบินเตโชเองก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยเนี่ยนะครับคนเมืองไทยก็ขาดแคลนนักท่องเที่ยวติดลบไปแล้วประมาณ 0.3% เนี่ยนะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็คงต้องดูว่าอะไรมันจะสมควรจะต้องดูแลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่สำคัญที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ ในเรื่องของคดีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มเทาทั้งหลายนักการเมืองเทากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มจีนสีเทาหรือกลุ่มใครก็ได้ก็ตามแต่ที่สีเทาทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุก ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านิตคาดนารายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมู่มั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
13: สว
14: ั
13: สด
14: ี
13: คร
14: ับสว
13: ั
14: สด
13: ี
14: คร
13: ับวันนี้พบกันท่ามกลางสายฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 75เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะซึ่งเป็นการแพร่ภาพสดนะคะพบกับรายการภูเก็ตคิสตีค่ะออกอากาศในเวลา 10:10 นจนถึง 11:00 นนะคะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะวันนี้มีแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็งานสู่ดิจิทัลและสื่อสารองค์กรค่ะดิฉันส่งสีสิงห์กันยวงค่ะแนะนำตัวอีก2ท่านค่ะ
14: ครับผมครูบุญมีนิสัยดีครับจากเป็นหัวหน้างานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กรครับ
13: ค
15: ่
13: ะ
15: ผมเชษฐ์น้องเมืองครับผมนักศึกษาระดับป.ส.2ครับผม
13: ค่ะป.ส.2ของเทคโนโลยีธุรกิจ
15: เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลครับผม
13: ค่ะพี่อายสักหน่อยนะคะ
14: เป็นคนพูดน้อย
13: เหรอพูดน้อยแต่วันนี้เขาจะมาพูดเรื่องการฝึกงานใช่ไหมคะ
14: ครับ
13: ไปฝึกงานมาเพิ่งกลับมาได้สักอาทิตย์นึงใช่ไหม
15: ใช่ครับ
13: เราคงจะมีประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นไงบ้างคะคุณภูมิมีสัมภาษณ์หน่อย
14: คืออารมณ์แบบโอเคจากคือของเขาเป็นระดับปวส.2
13: ค่ะ
14: หลักสูตรทวิภาคี
13: ค่ะ
14: ก็จะให้มาเล่าในส่วนของหลักสูตรทวิภาคีว่าในส่วนของหลักสูตรทวิภาคีของสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเนี่ยโอเคตอนนี้คือเขาเรียนไปแล้ว1ปีแล้วก็พอปี2นี่จะฝึกงานทั้งปีตอนนี้ผ่านมาครึ่งนึงละครึ่งเทอมละก็เลยจะให้มาเล่าหน่อยว่าในส่วนที่ไปมาตั้งแต่เตรียมตัวว่าจะไปสถาบันการหรือที่ฝึกงานหรือฝึกอาชีพของเขาเนี่ยคือคือถ้าในส่วนของทวิภาคีในส่วนที่เป็นเอ็กของฝึกงานปกติเขาจะเรียกว่าฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์แต่พอไปในส่วนของหลักสูตรทวิภาคีคำเรียกจะเปลี่ยนเป็นคำว่าฝึกอาชีพ
13: ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
14: ใช่ครับ
13: ใช่ครับ
14: ก็อยากจะให้นกบีดนะครับอันนี้น้องบีดนะครับคือช่วยเล่าให้หน่อยว่าตั้งแต่ก่อนจะเริ่มออกฝึกงานต้องไปรีคูทซึ่งสิ่งสถานที่ที่เข้าไป
13: ลองเล่าสิไปที่ไหน
14: เป็นอินเตอร์แบรนด์เลยนะโอ้เป็นอินเตอร์แบรนด์เลยโอเคให้เล่าหน่อยครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมตัวไปฝึกงานไปสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ที่สถานที่ฝึกอาชีพของตัวเอง
15: ก็ก่อนที่จะไปฝึกงานก็ต้องเริ่มจาก
14: ในพาร์ทของภาคเรียนที่1
13: ค่ะ
14: 69เนี่ยโอเค
15: ใช่ครับผมก็เตรียมตัวช่วงนั้นก็ยังอยู่ในโรงเรียน
14: ใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
15: ก็ป.ส.1ก่อนขึ้นป.ส
14: .2ป.ส.1เทอม2ป.ส.1เทอม2คือหาที่ฝึกงานกันโอเค
15: ก็ทยอยหาไปเรื่อยๆจนไปเจอโรงแรมใกล้บ้าน
14: โรงแรมใกล้บ้าน
15: ครับผม
14: คือเป้าหมายแรกคือต้องใกล้บ้านก่อน
15: ครับ
13: ใช่ๆเพราะว่าเรื่องของการเดินทางนี่สำค
15: ั
13: ญ
15: ใช่ๆก็เลยลองยืดไปดูปรากฏว่าเขาโอเคเขารับ
14: ก็ส่ง CV ไป
15: ครับผม
14: ส่ง CV ก็คือในสองส่วนโอเคในส่วนคนที่จะรีคูทเรา คนที่จะรับเราฝึกงานมีส่วนหนึ่งก็คือโอเค HR แหละ
15: ครับผม
14: เจอใครก่อนระหว่าง HR กับหัวหน้าแผนกที่ตัวเองไปติดต่อ
15: เจอ HR ก่อนครับ
14: เจอ HR เลย
15: ใช่ครับแล้วเขาก็โยนผมให้หัวหน้าแผนก
14: อ๋อ
13: โยนไปเลยนะ
14: แสดงว่า HR ที่นี่คือแสดงว่าตอนนั้นก็คือก็น่าจะคือมีความต้องการคนอยู่ระดับนึงเพราะว่าในส่วนนึงของภูเก็ตเราเนาะบัดถามว่าขาดแรงงานไหมก็ส่วนนึงนะ
15: ครับ
14: ถือว่าขาดแรงงานส่วนนึงทีนี้พอบีดเล่าต่อครับว่าอย่างไรบ้าง
15: หลังจากนั้นก็ได้คุยกับหัวหน้างานของเขา
14: คือ
15: เขาเอามาสัมภาษณ์หัวหน้างานเลยเฮดอาร์ก็แค่แบบเป็นติดต่อเฉย
14: ก็คือเฮดอาร์เป็นคนประสานงานให
15: ้
14: ส่วนคนที่จะรับเราเข้าฝึกอาชีพจริงๆเนี่ยคือหัวหน้างานคือหรือหัวหน้าแผนกละ
15: ใช่ครับ
14: ใช่ไหมครับว่าเราอะเอาอะไรไปเล่าให้เขาฟังบ้างเขาถึงรับเรา
15: ก็พวกที่เรียนมานะพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เรียนมาหรือว่าเนื้อหาที่เรียนมา
14: ก็คือในส่วนของเนื้อหาที่ว่าเป็นของการวิเคราะห์รับออกแบบระบบใช่ไหมครับวิจัยหรือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หรือเขียนโปรแกรมเพราะนั้นใช่ไหม
15: ประมาณนั้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่เพราะว่าในนั้นจะมีแต่พวกอุปกรณ์
14: อ๋อจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก
15: ครับผมพวกฮาร์ดแวร
14: ์ของเน็ตเวิร์ก
15: โอ
14: เคของเครือข่ายเนาะระบบเครือข่าย
15: ใช่ครับผมก็พอรู้ว่าได้ปุ๊บเขารับเราก็
14: เตรียมตัว
15: ศึกษาพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆประมาณนั้นครับผม
14: ก็คือประมาณว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้ตอนแรกเนี่ยเฮ้ยเรารู้อยู่แค่เนี้ยแต่พอไปในส่วนของสถาบันการเราต้องเตรียมตัวเองไว้ด้วยใช่ไหมครับเตรียมตัวเองไว้ด้วยว่าเฮ้ยจะเราไปถึงที่นู่นแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาประสบการณ์หรือเอาจากสถาบันการอย่างเดียวเราต้องเตรียมตัวเองไว้ด้วยอารมณ์มันก็เหมือนเวลาคนหางานเนาะ
15: ใช่
14: คนหางานว่าจะไปทำงานที่ไหนสักที่นั้นที่หนึ่งหรือที่ไหนก็ตามไปแหละอ่ะก็คือต้องเตรียมตัวเองว่าจะไปทำงานที่นั่นเฮ้ยตำแหน่งที่คุณจะไปทำตำแหน่งอะไรต้องเรียนรู้ว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาใช้สกิลอะไรเรามีทักษะอะไรที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมหรือไปช่วยให้สถาบันการนั้นเขาพัฒนาหรือดำเนินกิจการได้โดยมีเราเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนได้อย่างไรประมาณนั้น
15: ใช่ครับผม
14: อ่ะโอเคอันนั้นคือในเรื่องของการที่ส่ง CV ไปแล้ว HR สัมภาษณ์แล้วก็มาเจอกับหัวหน้าแผนก IT
15: ใช่ครับ
14: แผนก IT เป็นยังไงบ้างครับพี่ๆเขาโอเคไหม
15: ก็น่ารักทุกคนเลย
14: น่ารักทุกคนเลย
15: เลี้ยงดีด้วย
14: อ๋อดูแลดีคือสวัสดิการอ่ะพูดถึงคือพอเราเป็นหลักสูตรทวิภาคีเนี่ยก็คือพอไปอยู่สถาบันการเนี่ยบางคนถ้าสมไม่ได้เข้าอันนี้ซึ่งสถาบันการตรงนี้อ่ะยังไม่ได้พูดถึงสถาบันการที่บีดไปฝึกงานเนาะของชัยสิทธิ์เนี่ยไปฝึกงานเนี่ยเป็นคำว่าอินเตอร์แบนด์เมื่อกี้เราพูดถึงเราเกริ่นไว้คร่าวๆแล้ว
15: ครับผม
14: อินเตอร์แบนด์นี่คือของที่ไหนครับ
15: โรงแรมชื่อพูแมนภูเก็ตอาคินีกาลอนบีดรีสอร์ทครับผม
14: อยู่ในเครือ
15: ของแอคคอร
14: ์
15: ครับผม
14: นั่นแหละครับซึ่งในเมืองก็มีในเครือของแอคคอร์
13: เยอะ
14: เหมือนกัน
15: ค่อนข้างเยอะเลย
14: มีตอนนี้คือเหมือนโรงแรมในบ้านเราก็เหมือนกับว่าให้อารมณ์นี่คือแอคคอร์นี่คือเป็นเชนเนาะ
15: ครับผม
14: เป็นเชนจะมาดูแลโรงแรมหรืออารมณ์แบบคล้ายๆมันกึ่งเกือบเทคโอเวอร์แล้วไหม
15: เกือบเหมือนกัน
14: มันกึ่งเกือบเทคโอเวอร์แหละแต่คือให้แอคคอร์มาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้มันเหมือนแบบเราปรับสภาพโรงแรมให้โรงแรมสามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้แต่อาจจะมีรีแบรนด์ด้วยบางครั้งอาจจะมีรีแบรนด์นะครับก็คือโอเคบีก็ได้ไปอยู่ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนของโรงแรมที่เป็นขนาดใหญ่นะครับกี่ห้องพักนะ
15: 600กว่าครับผม
14: 600กว่าห้องณตอนนั้นที่บีไปฝึกก็คือเป็นอยู่ในช่วงของ low season อ่ะพูดถึงหน้างานนะครับพอช่วง low season พี่ๆเขาให้เราทำอะไรบ้าง
13: กำลังจะถามว่างานที่เรารับผิดชอบเนี่ยอะไรบ้าง
14: อยู่แผนกไหนนะ
15: IT under finance ครับผม
14: IT under finance
13: เรื่องการเงินเลย
14: ก็ดูแลเรื่องระบบนะคำว่า IT เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบอยู่ที่แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะ
13: ค่ะ
14: ต้องดูแลระบบด้วยวันนั้นคุณครูบุญมีได้ประเทศน้องด้วยก็เลยพี่แผนไอทีก็ใจดียังใจดีที่ว่าที่จริงเรื่องอะไรพวกนี้บางทีบางสิ่งบางส่วนบางที่เขาไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้นะครับก็เลยเราได้ไปรู้ระบบอะไรคือถือว่าเป็นการแชร์ซึ่งกันและกันว่าสถาบันการเนี่ยในเมื่อก็คือสถาบันการเนี่ยมีความยินดีที่จะรับเด็กฝึกงานเราไปแล้วทีนี้พอเราไปเราก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันคือพอเวลาคุณครูปณิเทศอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็อยากจะให้มีแบบสมมติว่ารุ่นนี้จบไปเขาก็อยากจะให้เฮ้ยคุณครูได้ไปเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราต้องสอนอะไรเด็กเพื่อที่จะเตรียมตัวไปอยู่ที่ของผู้แมน
13: ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเราทำอะไรบ้างแต่ละวัน
15: มีงานเอกสารด้วยแล้วก
13: ็มีงานเอกสารด้วย
14: ไม่ได้จบแค่ตัวฮาร์ดแวร
15: ์ใช่ครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างเราต้องทำเอกสารไว
13: ้อ่าฮะ
15: เพราะว่าด้วยความที่อุปกรณ์มันเยอะบางทีมันมีขาดหายบ้างเนี่ย
13: ประจำวันนี่
14: เป็นใบเช็คลิสต์หรืออะไรเอ่ย
15: ใช่ครับผมต้องเช็คทุกวันอย่างเงี้ยว่าของยังอยู่ไหมใครเอาไปบ้าง
14: อันนี้คือในแผนกหรือในแผนกของไอที
15: ครับผม
14: แผนกไอทีอันนี้คือในส่วนของ back office เนาะ
13: อ
14: ันนี้อย่างที่น้องเล่ามามันคือในส่วนของ back office
15: ครับผม
14: แล้วส่วนบริการลูกค้าเราได้ไปอย่างไรบ้างล่ะ
15: ก็มีบ้างครับเวลาเหมือนแขกมีปัญหาเรื่องทีวีสัญญาณทีวีเนี่ยเราก็จะเข้าไปติดต่อ
13: เราก็จะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของพวก
14: ในห้องพัก
13: ในห้องพัก
14: ที่ลูกค้าใช้ระบบIT
13: ไม่ได้
14: เ
13: ปิดจูนดูอยากจะดู Netflix ดูไม่ได้อะไรแบบนี้อ๋อหมายถึงเราต้องไปเองหรือว่า จะมีทีมเข้าไป
15: ขั้นแรกจะเป็นของแม่บ้านแม่บ้านจะติดต่อเข้าทางของโอเปอเรเตอร
13: ์ค่ะ
15: ครับผมส่วนโอเปอเรเตอร์ก็จะติดต่อเข้ามาทางไอทีให้เข้าไปดูเช็คอาการให้ครับผม
13: เราก็จะมีไปถึงเราก็ต้องไปเซตอัพไปอะไรให้เขา
15: ครับผม
13: บางคนเนี่ยแค่แบบเปิดแล้วแบบลิงก์ระบบไม่เป็น
15: ใช่
13: ใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้แบบจริงๆถึงจะมีขั้นตอนให้นะคะบางทีก็ไม่ได้ครูเองเนี่ยถามอย่างเดียว
14: ก็คือบางทีสิในห้องพักมันจะมีพวกใบขั้นตอนการใช้งานอยู่ในห้องแล้วอ๋อถ้ามีอยู่แล้วก็คืออยู่แล้วเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจภาษาในการสื่อสารภาษามีปัญหาไหม
15: มีครับผม
13: สำคัญมากๆ
15: เพราะว่าไม่ได้มีแค่ต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีต่างประเทศบ้างอย่างเช่นรัสเซียอย่างเงี้ยครับผมประเทศจีนอย่างเง
13: ี้
15: ยค่อนข้างเยอะ
13: แล้วเรา
14: เราสื่อสารยังไงด้วย
15: ก็เทคโนโลยีก็Google Translate ไปครับผม
14: ในสายเทคโนโลยี
13: เราเป็นเด็กเจนใหม่แล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกือบ
14: ใช้ให้เป็นใช้ให้เป็น
13: ครูเคยไป
14: เอาตัวรอดให้ได้
13: ไปต่างประเทศนะคะคุยกับพนักงานโรงแรมเนี่ยเขาก็จะใช้ Google Translate นี่ค่ะพูดในโทรศัพท์เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆพูดเสร็จแล้วก็แปลเป็นภาษาของเราแปลจากจีนเป็นไทยเลยนะเออแบบเขาแปลเป็นไทยให้เลยเราก็จะเข้าใจเออไม่ได้แปลเป็นอังกฤษนะงั้นตรงนี้ก็จะแบบเดียวกัน
15: ครับผมก็เน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการก็ยังไงก็ได้แต่ว่าต้องสื่อสารให้ได้สำหรับผม
13: ใช่ก็คือ
14: แก้ปัญหาเฉพาะ
13: สุดท้ายก็คือจริงๆแล้วก็คือเขาไม่ต้องมาคุยกับเราให้รู้เรื่องหรอกเราแค่ทำให้เขาเซตอัพให้เขาครั้งหนึ่งเขาก็ใช้ได้แล้ว
15: ใช่
13: ใช่ไหมคะกลับมาเขาก็มาเปิดใช้งานต่อได้นะคะอันนี้สิ่งที่คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานตรงเนี้ยเราได้อะไรบ้าง
15: อย่างแรกก็คือภาษาเลยครับผม
13: โอเคเลยภาษาอันนี้เริ่มภาษาจีนได้แล้ว
15: อย่าง
13: ได้อังกฤษ
14: ตอนนี้ได้กี่ภาษาละภาษาสำหรับเราตอนนี้ได้กี่ภาษาอ
15: ยากพัฒนาภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่ามันเป็นภาษากลางนะ
13: สำคัญที่สุดเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยคือหลายๆบริษัทนะคะเขาจะให้เงินเดือนเนี่ยคนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ดีเนี่ยมากกว่าเพิ่มขึ้น
14: ใช
13: ่เพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจเนาะการที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราต้องเสียตังค์นะ
15: ใช่
13: เราจะไปเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้บางครั้งเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะต้องมาแนะนำเพราะเขาก็จะมีเทคนิคเนาะ
15: ใช่คร
13: ับ บางทีต้องลงทุนแต่ว่าอินเทอร์เน็ตจะอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องเสียตังค์อ่ะเนาะอันนั้นก็คือดีที่สุดแล้วแหละนะคะแต่ถ้าได้มีเทรนเนอร์หรืออะไรที่เขาจะมาแนะวิธีการในการเทคนิคในการพูดให้มันง่ายจำง่ายก็ดีเนาะ
15: ใช่คร
14: ับ ก็พูดถึงในส่วนของที่ภูแมนนะครับในส่วนของระบบดูแลระบบเทรนนิ่งของที่ภูแมนก็ถือว่าดูแลนักเรียนนักศึกษาเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับถือว่าดีมากเลยก็คือไม่ว่าจะมีคอร์สอะไรที่คือภูแมนไม่ได้พัฒนาเฉพาะพนักงานเขานะแต่พอเด็กเราเข้าไปอยู่อ่ะ
13: ก็ให้ไปฝึกด้วย
14: เขาทำคือนักศึกษาฝึกงานเราเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งต้องไปเรียนรู้สิ่งที่ระบบหรือpolicy ใหม่ๆที่ภูแมนเขาจะอบรมให้พนักงานนักศึกษาฝึกงานเราก็ต้องรู้เพราะนักศึกษาฝึกงานเราต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับตรงนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผู้ให้บริการขององค์กรฉะนั้นก็คือถามว่าตรงส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นการไม่ใช่คือสถาบันการบางที่อาจจะดูแลแค่ว่าโอเคสอนให้หน้างานแต่บางที่ก็คือดูแลเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะโอเคแต่คือสำหรับผู้แม่ที่คุณครูได้ไปสัมผัสนี้ถือว่าในส่วนนี้คือดูแลทั้งพนักงานและนักศึกษาฝึกงานแบบถือว่าดีมากเลย
13: คือโรงแรมเชนใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะครูก็ได้ไปนิเทศเด็กเนาะของครูอยู่ในสาขาการจัดการสำนักงานดิจิทัลนะคะก็เขาก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กเราไปนั่งเทรนแล้วก็ที่วันนั้นพอดีจังหวะที่เราไปเนี่ยเราคุยเขาให้เราคุยในห้องประชุมใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่รู้ว่ามีคนมารอเทรนใช้ห้องนั้นเราก็นั่งคุยอะไรไปเราก็เริ่มสังเกตว่าเออเขามองไปข้างนอกบ่อยๆเอาหันไปดูโอ้โหคนแบบมารอคือห้องที่เราใช้คุยฝึกงานนะคะเขาต้องใช้แล้วก็คือเด็กของเราก็ต้องเข้าเทรนด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกำไรใช่ไหมคะประสบการณ์แล้วเราได้เทรนยังไงคะกี่ครั้ง
14: ผ่านมากี่คอร์สมีคอร์สอะไรบ้าง
13: สัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: จะมีเป็นตัวอบรมพนักงานใหม
13: ่ค
14: ่
13: ะ
14: อ๋ออันนี้คือเข้าไปคือพอเปิด
13: เป็นพนักงานเลย
14: ก็เข้าไปแรกๆก็เป็นพนักงานใหม่ก่อน
15: ครับผมทุกคนที่เป็นนักศึกษาฝึกงานหรือว่าพนักงานเนี่ยต้องอบรมทุกคน
14: เพื่ออันนี้เพื่อ
15: เป็นการเรียนรู้แบรนด์ครับผม
13: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเราจะรู้เฉพาะหน้างานเราแต่เราต้องรู้จักโรงแรมทั้งหมด
15: ใช่ครับผม
13: สมมติเดินออกไปแล้วมีคนถามห้องนั้นอยู่ตรงไหนห้องนี้อยู่ตรงไหนเราในฐานะพนักงานคนหนึ่งขององค์กรเราต้องสามารถตอบได้
15: ใช่ครับ
13: หรือถ้าเราตอบไม่ได้เราต้องหาคนที่ตอบคำถามเขาได้อันนี้เราปัดไม่ได้เลยเขาให้ตรงนั้นเลยครับไม่ใช่เราต้องพาเขาเดินไป
15: ครับ
13: ไหมคะ
15: ใช่ครับ
13: อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะสวิตไมล์ที่เราต้องมีทุกๆคนเนาะ
15: ใช่คร
14: ับอ่ะก็พูดถึงไปเรื่องหอนทำงานอะไรพวกนี้หมดละแล้วอยู่ที่นั่นมีปัญหาอะไรบ้างไหม
15: มีแน่นอนครับผม
14: มีในส่วนของยังไงบ้าง
13: ค่ะ
15: มีพวกของเอกสารเนี่ยบางครั้งก็มีหลงๆลืมๆบ้าง
14: ครับผมโอเคอย่าเพิ่งแก้ไว้ขนาดนั้น
13: มัน
14: หลงลืมมาคือยังไงมันเป็นยังไง
15: บางอย่างเช่นพวกของเงี้ยจะ AP อย่าง
14: อ่ะAccess Point อุปกรณ์การสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นไวเลสWi-Fi แหละอ่ะโอเคมันเป็นยังไงครับ
15: ช่วงหน้าโลซีซั่นเป็นช่วงที่เรากำลังรีโนเวทโรงแรมก็คือปรับปรุงใหม่หลายๆที่ทีนี้มันก็ต้องมีการเก็บกู้อุปกรณ์กลับมาบางครั้งก็เก็บมาโดยที่เราไม่ได้ลงบันทึกไว
14: ้
15: ว่าเก็บมาจากที่ไหน
14: มันต้องมีโน้ตเนาะโอเคพอเก็บมันต้องโน้ตด้วยก่อนตัวนี้คือต้องมีรีมาร์คไว้ว่าตัวนี้เก็บมาจากโซนไหนตึกไหนห้องไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเค
13: นี่คือปัญหาที่เรามองเห็น
14: พออย่างนั้นเสร็จแล้วมันเกิดปัญหายังไงล่ะ
15: ก็คือเวลาเราจะอุปกรณ์มาเทสเนี่ย
14: เอามาเทส
15: เราหาไม่เจอ
14: หาไม่เจอแล้วจะเอาไปเพื่อไปมาเอาสมมติว่ามารีคอนฟิกใหม่เพื่อที่จะไปติดตั้งให้มันใช้งานได้ก็ทำให้เราพลาดตรงนั้นไปนิดนึงเนาะโอเคก็อันนี้คือปัญหามีแล้วแก้ก็คือมีทางแก้พี่ๆเขาแนะนำอะไรยังไงบ้างไหม
15: ก็เหมือนเราเก็บกู้มาเงี้ยเราลงมาทิ้งไว้ก่อนเลย
14: ต้องมันโอเคก็คือวิธีแก้คืออันนี้คือถ้าเกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองต้องคือต้องโน้ตต้องมันต้องรีมาร์ค
15: ใช่
14: เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาครั้งใหม่
15: ใช่ครับผม
14: โอเค
15: เพราะว่าอุปกรณ์ของเราค่อนข้างสำคัญมีจำกัด
13: ในจำกัด
14: เพราะมันคือทุกอย่างที่มีมันคือต้นทุนของสถาบันการ
15: ใช่
13: ก็คือตอนนี้ที่เราไปคือเป็นช่วงโลแขกน้อยก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเป็นช่วงโลเนี่ยแขก
15: ประมาณ
13: กี่เปอร์เซ็นต
15: ์30%
13: อ๋อ30%ก็เป็นช่วงที่โรงแรมเขาก็จะได้ปรับปรุงได้รีโนเวทแต่เขาก็ยังเปิดให้บริการปกติ
15: ใช่ครับช่วงหน้าโลเขาจะพยายามดึงกรุ๊ปเข้ามาเพื่อหมุนกำไรให้โรงแรม
13: หารายได
15: ้
13: เนาะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมานี่เราได้พักกี่ประมาณกี่สัปดาห
15: ์ประมาณเดือนได้
13: เดือนหนึ่งเนาะแล้วก็หลังจากนี้ในภาคเรียนหน้าก็จะน่าจะเริ่มตุลา
14: ก็ออกประมาณ
13: 19
14: เทอม19
13: ตุลา
14: น่าจะช่วงนั้นได้ออกพอดีเลย
13: ก็คือเปิดเทอมวันแรกพวกเราก็ไปฝึกงานเลยนะคะฝึกประสบการณ์เลยนะคะก็ทีนี้ส่วนที่พอเรากลับมาเนี่ยเราคิดว่าเราต้องไปเติมอะไรให้ตัวเราเองบ้างเพื่อที่จะพร้อมจะไปรับในเทอมหน้าสิ่งที่เราคิดว่า
14: ซึ่งเทอมหน้านี่น่าหายต้องคุณต้องพร้อมมากกว่านี้แหละในมุมของเราในมุมของนักศึกษาฝึกงานว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยตอนนี้เรารีโนกำลังแบบเขาเรียกว่า MA นะ maintenance service ต่างๆว่าเพื่อให้มันพร้อมใช้สำหรับหน้าไฮซีซั่นเราอ่ะจะต้องเตรียมตัวเองไงบ้างสำหรับเทอมหน้าหรือหน้าหายที่จะเข้ามาถึงเนี่ยใกล้ละ
15: ต้องขยันมากกว่านี้ครับผม
13: ขยัน
14: แสดงว่าเทอมนี้คือยังสโลไลฟ์อยู่
15: ครับผมยังอยู่ช่วงเรียนรู้อยู
14: ่อ๋อก็คือเทอมนี้พี่ๆก็จะสอนงานให้ก่อนว่าต้องทำอะไรยังไงโอเคเทอมหน้าก็คือพี่เขาได
13: ้ภาษา
15: ปล่อยละเขาจะเริ่มปล่อยให้เรา
13: ภาษาที่ต้องเริ่มละ
15: ใช่ครับ
13: ภาษาต้องเริ่ม
14: ภาษาต้องแน่นขึ้นสกิลในการแก้ปัญหาหน้างาน
15: ใช่ครับผม
14: ต่างๆต้องดีขึ้นหรือว่าโดยไม่ต้องคือพึ่งหัวหน้างานให้น้อยที่สุด
15: เพราะว่าได้ยินมาว่าตอนนี้ช่วงหน้าหายช่วงหน้าหาย
14: ตอนนี้เข้าเท่าไหร่ละ
15: จองเต็มหมดแล้ว
14: 600กว่าห้องนี่นะ
15: ครับผม

0: ับผมมีแน่นอน
1: มีค่าตอบแทนเห็นไหมคะเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายวัน
0: รายเดือนครับผม
1: เป็นรายเดือนนะคะก็คือในช่วงที่เราตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มไปฝึกงานเขาก็ให้เราเป็นรายเดือนเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ช่วงที่เราหยุดไม่ได้
0: ไม่ได้ครับผม
1: โอเคเทอมหน้าไปที่เดิมเน
2: า
1: ะ
2: ก็คอนเฟิร์มมาแล
3: ้
2: ว
3: เรียบร้อย
2: ก็คืออยู่ต่อไหม
1: อยู่ต่อจริงๆเขาไม่ได้บังคับใช่ไหมคะว่าเราจะต้องอยู่ที่เดิม
0: ใช่ครับผม
2: ก็คือในก็คือสำหรับถ้าเป็นมุมของเราถ้าเราเป็นใจเขาใจเรา
1: ค่ะ
2: สมมติว่าถ้าเด็กเขาพัฒนาได้แล้วเราสอนได้แล้วเฮ้ยเทอมหน้าเราอยากให้เขาอยู่ต่อนะในมุมเรา
1: เพราะเขาพอสอนมาแล้วอ่ะ
2: สอนมาแล้ว
1: รู้งานได้รู้งานแล้วและนี่ก็คือหนึ่งในโอกาสต้องบอกเลยว่าเด็กฝึกงานไปฝึกสถานประกอบการเนี่ยมีโอกาสได้งานแน่นอนเนาะได้งานแน่นอน
2: คือเราได้เจอตั้งแต่ปวช.รอบนึงแต่ปวช.ก็ของฟิลงานอีกแบบนึงแต่พอปปส.เนี่ยแหละครับก็คือเป็นตรงสายมากขึ้นเป็นตรงสายมากขึ้นก็คือในสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับในส่วนของช่วงแรกนี้เราก
1: ็
2: คงเล่าในส่วนของประสบการณ์ของน้องฝึกอาชีพของหลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลไว้เท่าเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในอีกช่วงที่2นะครับว่าเฮ้ยเรามีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบ้างในว
0: ่
2: าเออกิจกรรมในต่อไปซ
1: ึ่
2: งใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ย
1: ในช่วงที่2จะเป็นเรื่องของวิทยาลัยแล้วค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่ทำมาแล้วและ
2: กำลังจะ
1: ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านได้ไปร่วมชมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงสัก2เพลงค่ะ
4: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ถ้าให้คุณโฆษณาอวัยวะตัวเองคุณจะว่ายังไง
8: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้

0: พร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะในรายการภูเก็ตคิดดีนะคะซึ่งออกอากาศทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันถึงกิจกรรมของวิทยาลัยค่ะ
1: ใช่
0: ในช่วงประมาณต้นเดือนหรือปลายเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนสิงหาเนี่ยเราก็ไปร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างครับจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยหมวดพละศึกษาแผนกวิชาสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะฝ่ายวิชาการเนี่ยก็นำคณะนักกีฬาของเราไปแข่งขัน
1: นักเรียน
0: ทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษานะคะเป็นในนามของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนของจังหวัดภูเก็ตของปี2569ได้รางวัลอะไรมาบ้าง
2: รายการแรกนะครับผมรายการแข่งขัน
1: จากคนฝึกงาน
2: เจ็บแต่ก็
0: แล้วก็
2: ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับผม
0: ได้รางวัลไหม
2: รางวัลชนะเลิศ
0: อุ้ยได้ที่หนึ่งเลยนะ
2: ของทางเก่งนะครับ
0: ค่ะเก่งมากเลย
2: รายชื่อนักกีฬานะผมมีนายขุนพลภูมา
0: คร
2: ับผมแล้วก็นายรามินนายทอด
0: อ
2: ีกคนนึงก็เป็นไซอาอยู่รอง
0: อ
2: ทั้ง3คนเป็นคนละแผนกกัน
0: 5คน
1: มี2คน
3: อ๋อมี2คน
1: ตัวจริง
3: โอเคตัวจริง
2: มีนายพานุวิทย์ชัยวิทยาวุฒิ
0: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็นายธนศักดิ์พงพิทักษ
0: ์เราก็ต้องขอบคุณไปยังครูผู้ฝึกสอนด้วยเนาะ
1: มีครูควบคุมมั้ยเนี่ย
2: มีครับผมมีเป็นคณะครูก็ทั้งหมด3คนมีครูกนกวรรณหลักฐานกับครูปริวัติชลารัตน์แล้วก็นายแมนตรีสังวานเพชร
0: ค่ะน่าจะเป็นโค้ชด้านทางข้างนอก
2: ครับผม
0: อันนี้ได้ชนะเลิศมาอ๋อของระดับประชาชนนะคะมีกี่รายการคะคุณมีคะ
1: อันนี้อายุไม่ถึง16เนาะในของในส่วนของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นบาสเกตบอลบาสเกตบอลเราก็มีรางวัลติดมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นอารมณ์คือการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ซึ่งจะแนวคล้ายๆกับสตรีทบาสก็คือลงครั้งละ3คนนะครับในรุ่น18ปีประเภทหญิงนะครับคุณครูนี่เขาไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยเด็กๆเรามีความสามารถ
0: ขนาดนี้จริงนะผู้หญิงด้วยนะ
1: คือแบบขึ้นใต้น้ำเหลือเกินก็คือเป็นแบบเพชรในตมของเราเองก็คือก็ไปแข่งมีใครบ้างก็ในส่วนนี้ก็มีแผนกอาหาร2คนก็มีนางสาวอินทิราพฤกษารัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงอินทิราชื่อคือคล้ายๆกันครูมีโกอ่านผิดอีกคนนึงชื่ออ่อนจิราพฤกษารัก
0: นามสกุลก่อนค่ะ
1: คือสาวฝาแฝดของเรา
0: สาวฝาแฝด
1: และอีกคนนึงนะครับจากสาขาที่กิจการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับนางสาวชนิศราบุตรดีนะครับก็คือตรงนี้ได้รางวัลที่เท่าไหร่ตรงนี้เป็น
0: รองชนะเล
1: ิศอันดับ2
0: นะครับ
1: ที่3ก็ได้รางวัลที่3มาก็ครูควบคุมทีมนะครับก็จะเป็นครูพร้อมพงษ์นะครับกับครูวาริศครูพร้อมพงษ์เป็นครูสอนกฎหมายนะครับหัวหน้างานปกครองเราเองกับอีกคนนึงนะคุณครูวาริศฮาเยเตงคุณครูครู
0: ที
1: ่ครูโรงแรมกันโรงแรมนะครับแต่ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต
0: ์หาเรื่องไม
1: ซ์ธุรกิจไมซ์นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ประเภทที่2นะคะ
1: นี่ในส่วนของคุณมีนะครับ
0: ก็ต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: อันที่3ครับอันที่3มีอะไรบ้างครับบิ๊กครับ
0: รางวัลอะไรคะ
2: เป็นรางวัลการแข่งขันฟุตซอลประเภททีมหญิง
0: อ้าวผู้หญิงอีกแล้ว
2: ครับผม
0: นี่ผู้หญิงเราเก่งนะเนี่ย
1: ผู้หญิงเราขายดี
0: ผู้หญิงเราเก่ง
2: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับ
0: ค่ะ
2: คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
0: ก็คือที่3นั่นเอง
2: ประมาณนั้น
0: นะคะของจังหวัดนะคะ
1: ก็ถือว่าอาชีวะโลกห่างกีฬาไปนานพอสมควรนะกีฬาอาชีวะเราก็เพิ่งได้รีเทิร์นกลับมาในปีนี้
0: นะคะก็เก่งมากเลยนะคะ
1: อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นในท้องถิ่นเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: กิจกรรมท้องถิ่น
0: ของจังหวัดภูเก็ตทีนี้นอกจากกีฬาที่เราเล่นกันในสนามแล้วนะคะอาชีวะภูเก็ตก็ยังคงแบบมีกีฬาที่เป็น e-sport ด้วยนะคะเอาเมื่อกี้ลืมบอกฟุตซอลผู้หญิงเนี่ยคุณครูผู้ควบคุมก็คือครูรพัฒชดานันนะคะคุณครูณัฐชัยแล้วก็คุณครูปริวัฒน์นะคะ
1: คุณครูหมดพละ
0: หมดพละเลยนะคะที่นี่ e-sport ค่ะก็เป็น e-sport ฟุตบอลค่ะเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันอบจ.ภูเก็ตเป็น e-sport ของปี2519นะคะนักกีฬาที่แข่งขันเป็นผู้ชายค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อคุณ
0: ชื่ออะไรคะ
2: เป็นคุณนายอิทธิพัฒน์ กฐินหอม
0: นายอิทธิพัฒน์กฐินหอมนะคะ
3: เป็นรุ่นน้องของเรา
0: อ๋อเหรอเป็นเด็ก
3: เป็นรุ่นน้องตอนนี้อยู่ปพส.1ปส.1ระบบทวิภาคีด้วย
0: ทวิภาคีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3: ใช่
0: นะคะโดยมีคุณครูพร้อมพงษ์อ่องสกุลเป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อม
3: ครับผมเพราะว่าครูพร้อมพงษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเนคชั่นที่ดีคนนึงก็คือว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยก็คืออยู่ในชมรมของอีสปอร์ตตรงนี้คร
0: ับ
3: ภูเก็ตก็เลยได้ถือว่าได้คนที่แบบดูแลครูพพงก็ถือว่าเป็นนักกีฬาเก่าของจังหวัดภูเก็ตด้วย
0: อ๋อเหรอคะนอกจากเป็นครูสอนกฎหมายแล้วนะคะก็ยังเอาดีทางอีสปอร์ตได้ด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเราไม่ได้เก่งกีฬาอย่างเดียวค่ะเรามีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ด้วยค่ะคุณเมื่อวันที่7กันยายนเนี่ยถ้าเราได้เป
3: ิ
0: ดติดตามข่าวในเพจ
3: ภูเก็ตเนี่ย
0: ของเดียวข่าวภูเก็ตก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาเก็บเงินได้รู้ไหมกี่หมื่น
2: เท่าไหร
0: ่20,000 บาท
3: 20,000ถ้าเป็นเราอ่ะ
2: โอ้
3: ไหวไหม
0: คิดเยอะคิดเยอะ
3: คิดอะไรบ้างคิดอะไรบ้าง
0: นะคะแวบแรกเนี่ยทุกคนนะก็จะต้องมองว่าเฮ้ยฉันโชคดีแต่เขาไม่ได้มีความโลภเขามีความซื่อสัตย์นะคะไอ้20,000เนี่ยเขาเก็บได้ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะคุณแล้วเขาไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแล้วก็ติดต่อส่งคืนเจ้าของนะคะเป็นเด็กปวช.เองนะคะ
3: เป็นปวช.
0: ใช่ค่ะปวช.อยู่มินิอิงลิชโปรแกรมนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเภทการเปิดการสอนของอาชีวะคือเป็นมินิอิงลิชโปรแกร
3: ม
0: ค่ะอยู่ปวช.2/3มินิอิงลิชโปรแกรมสาขาอะไรคุณบุญมี
3: สาขาการจัดการธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว
0: การจัดการท่องเที่ยวเด็กท่องเที่ยว
3: เด็กท่องเที่ยวปวช.2เองแต่มีความคิดที่ดีมากๆ
0: เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากๆเลยเงิน20,000นี้ไม่น้อยนะคะเขาไปส่งมอบแล้วก็ทีนี้ก็ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เด็กเราเนี่ยทำความดีแล้วนะคะก็คือเขาเรียกว่าเสริมกำลังใจนะคะก็ให้รางวัลเยาวชนดีสีอาชีวศึกษาค่ะนอกจากนั้นค่ะครูบุญมีทราบไหมคะว่ามีการหาทุนให้เด็กด้วย
3: สำหรับน้องเขานะครับก็คืออ่ะทางโรงเรียนเนี่ยก็ให
0: ้งานแนแนว
3: งานแนแนวในส่วนของที่ดูแลก็คือถ้าเมื่อเขาทำดีละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เราก็ต้องสักหาแหล่งสนับสนุนหน่อยเพราะบางทีนักเรียนของเราแต่ละคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อม
0: ใช่ค่ะ
3: เราก็เลยจัดหาก็เลยพยายามจัดหาทุนการศึกษาให้นะเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องเขา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะจำนวน 3,000 บาท
0: ค่ะแต่ว่าทุนนี้ต้องบอกว่าเราไป
3: เรา
0: ขอเข้ามาค่ะ
3: ได้รับการประสานคุณครูของเราไปประสานมา
0: คุณโจจารึกศรีนาคนะคะคุณครูไปขอสนับสนุนจากวัดวิชิตสังฆารามเราได้
3: ทุนเรานี่เอง
0: ค่ะแต่วัดวิชิตสังฆารามเนี่ยก็ให้ทุนการศึกษามา 3,000 บาทนะคะเพื่อที่จะเป็น
3: ขวัญกำลังใจของเยาวชนดีสีอาชีวะของเราน
0: ะคือเขาไม่ได้มองในเรื่องของการนึ่งเงินเลยนะคะแต่เราก็เงินส่วนนี้ก็เอาไปสนับสนุนในเรื่องของการเรียนนะคะไม่ใช่ในเรื่องของการเรียนตอนที่เขายังเรียนอยู่นะคะเพราะอยู่ปวช.2เองแล้วมินิอังกฤษโปรแกรมเนี่ยเราก็จะมีค่าเทอมแพง
3: ไม่ค่าเทอมไม่ได้ค่าคำว่าค่าเทอมแพงทุกคนจะมองว่า
0: แพงกว่า
3: คำว่าค่าเทอมคำว่าค่าเทอมเนี่ยค่าเทอมจะเท่าเพื่อนที่เหลือที่ว่ามันดูแพงก็คือเป็นค่ากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมมันก็เลยทุกคนก็เลยเฮ้ยมันแพงแต่คือทุกอย่างค่าเทอมอ่ะจะจ่าย
0: เท่าเพื่อน
3: แต่ที่เหลือคือค่ากิจกรรมว่าจะเป็นคือค่าไปเข้าค่ายมินิไอเข้าค่ายอังกฤษแคมป
0: ์
3: ค่าศึกษาดูงานค่าครูต่างชาติสำหรับหลักสูตรของ Mini English Program มันก็เลยดูแบบดูสูงกว่าเพื่อน
0: อย่างนี้ต้องบอกว่าในระดับปวช.เนี่ยเรามีเงินเรียนฟรีที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะทีเด็กก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของค่า อย่างเงี้ยค่ะครูต่างชาติของระบบปกติก็จะมีบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เราให้ครูต่างชาติมาสอนภาษาม
3: าสอนเด็กปกติด้วย
0: เด็กในระบบปกติด้วยทีเนี้ยมินิอังกฤษโปรแกรมต้องบอกว่าเขาจะเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย 60% หรือ 70% นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนบางวิชาอย่างเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์เนี่ยจะเรียนเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราเอาเชิญผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษามาในรายวิชาต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่สิ่งที่เขาได้ประสบการณ์เขาเยอะกว่าใช่ไหมคะคุณมีก็ดูแลเด็กในกลุ่มนี้อยู
3: ่ก็
0: ใช่ไหมคะ
3: เคยไปอยู่ในกลุ่มก็คือช่วยดูแลนะครับในช่วงหนึ่งของเด็กๆนะครับ ขาก็เด็กๆเขาก็มีความแอคทีฟนะครับมีความแอคทีฟมีความที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้หนึ่งก็คือเวลามีแขกบ้านแขกเรือนมาเด็กหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมเราก็ให้เป็นให้เป็นแบบเหมือนรีเซพชันของเราเลยเวลาแขกที่เป็นต่างชาติมาเขาก็สามารถที่สื่อสารได้ไม่ว่าจะภาษาจีนภาษารัสเซียเราก็เพิ่มภาษารัสเซียเข้ามานะมีการสอนภาษารัสเซียเพิ่มเข้ามาแล้วในสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็ภาษาจีนทุกมันจะเป็นของมินิอังกฤษโปรแกรมและก็ปกติเราจัดให้เรียนละทุกเด็กต้องเรียนอังกฤษต้องเรียนจีนต้องเรียนนี่คือ
0: เสริมรัสเซ
3: ียแล้วก็ของท่องเที่ยวมีเสริมรัสเซียมาอีกหนึ่งภาษานะครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของเด็กที่ทำความดีแต่เด็กเราไม่ได้เรียนเฉพาะที่ในประเทศไทยแล้วนะตอนนี้เราโอ้โหเราเวิร์ลไวด์มากนะคะเรามีเด็กที่ไปเยอรมันค่ะคุณลุงเราเด็กได้ไปมีโอกาสไปฝึกงาน
3: ไปฝึกงาน
0: ที่เยอรมันนะคะ
3: เป
0: ็นเด็กมินิอังกฤษโปรแกรมของการโรงแรมนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นที่ส่งไปรุ่นละ12คนค่ะรุ่นแรกไปแล้วนะคะไปอยู่15วันนะคะตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกันยานะคะแล้วทราบไหมคะคุณหนุ่มใน12ใน24คนนะคะมี2รุ่นรุ่นละ12ทั่วประเทศวิทยาลัยเรามีตัวแทนเด็กไปทั้งหมด6คน
3: จากทั่วประเทศเลย
0: จากทั่วประเทศซึ่งแต่ละ
3: ในทั้งหมดกี่คน
0: โอ้กี่หลายร้อยคนนะคะ
3: คือ
0: ทั้งหมด24
3: โควต้าเท่าไหร่นะ
0: โควต้า24
3: โควต้า24ครับ
0: เราได้6
3: คน
0: เราได้6
3: จากใน24คนนั้น
0: แต่กว่าจะเหลือ24เนี่ยเราคัดเลือกมาเป็นหลักหลายร้อยค่ะหลักพันเพราะแต่ละสถานศึกษาเนี่ยก็ส่งเด็กนักเรียนเข้ามาทีนี้การคัดเลือกเป็นอย่างนี้ค่ะทางคณะทำงานเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เด็กเลยค่ะสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะคนคัดเลือกไม่ใช่อาชีวภูเก็ตนะคะเรามีหน้าที่คัดเลือกเด็กเรารับสมัครเด็กที่ต้องการที่จะไป
3: แต่ว่าประชาสัมพันธ์ให้เด็กมาสมัคร
0: แล้วพอเด็กไปสมัครเสร็จเขาจะต้องสัมภาษณ์กับเจ้าของทุนสอสอเราเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็จะมีคณะทำงานเนี่ยสัมภาษณ์ทีละคนเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปคัดเลือก
3: ใช่
0: ซึ่งอาชีวภูเก็ตได้มากที่สุดในประเทศไทยคุยเลยนะคะ
3: ขอคุยนิดนึง
0: เพราะว่าเรา24คนเนี่ยเราแบ่งเป็นรุ่นละ3คนค่ะ3คนแรกก็จะไปแล้วนะคะ15วันเดี๋ยวกลับมารุ่นที่2จะไปวันที่น่าจะ18กันยาอีก15วันไปอีก3คน
3: อันนี้ประเทศแรก
0: ใช่ค่ะเป็นมินิอังกฤษโปรแกรมของการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวโรงแรม5การท่องเที่ยว1
3: ครับผม
0: แต่ไปเยอรมันเนาะโอ้แล้วก็ยังมีโครงการทวีวุฒิไทยจีนอีก
3: นี่ของทวีวุฒิก็คล้ายๆกับแต่อันนี้คือเรียนทวีวุฒิดียังไง
0: แล้วได้วุฒิ
3: ได้วุฒิได้วุฒิไทยก็คือตอนนี้คือน้องๆที่ไปเป็นระดับปวส.
0: ค่ะ
3: ปวส.
0: ค่ะ
3: ก็คือตอนนี้คืออยู่ที่ไทย1ปีละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไทย1ปีตอนนี้ก็คือรุ่นปีที่แล้วก็กลับมารีวิวให้ฟังแล้วว่าอะไรยังไงนี่รุ่นที่2
0: ค่ะ
3: กำลังเพิ่งไปก็คือต้องไปผ่านเทรนก็คือไปผ่านการอบรมเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะไปทีนึงก็ตอนนี้คือได้เดินทางไปที่หลายเมืองเหมือนกันเลยไปหลายเมืองเลยนะครับ
0: ที่จีนนะคะ
3: ครับผม
0: ที่จีนแล้วก็คือก็หมายถึงว่าเดี๋ยวคนงงเอ๊ะแล้วทวีวุฒิคืออะไรเราได้วุฒิทั้งไทยและจีนนะคะได้วุฒิปวส.ไทยด้วย
3: ที่ไทยด้วย
0: ได้วุฒิปวส.ของจีน
3: ด้วย
0: นะคะสองวุฒิเลยทวีคือ2
3: ใช่แล้วอีกอันนึงคือถ้าน้องๆอยากเรียนปตรีต่ออ
0: ่ะ
3: อันคือเหมือนกันลดเวลาลงได้อีก
0: เราไปเชื่อมโยงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือพอมาต่อปอตีเนี่ยอาจจะต้องแบบเสียเวลาในการเรียน
3: ทั้งหมด4ปีปกตินะ
0: ตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามาจัดหลักสูตรที่เมื่อเขาจบปวส2ปีแล้วเนี่ยเขาไปต่อปอตีได้เลย
3: ต่อปอตีตอนนี้คือก็ไม่แน่ใจว่าคืออาจจะ3ปีนี่แหละครับเท่าที่ทราบมาคร่าวๆนะครับ
0: นะคะก็คือเขาได้วุฒิป.2จริงมันต้องเรียน2ปีใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เขาไปอยู่จีนเนี่ยนะคะมันก็เป็นประสบการณ์ของเขาแล้วได้วุฒิจีนด้วย
3: ได้วุฒิจีนด้วยหนึ่งภาษาจีนต้องแน่นด้วยภาษาจีนธรรมเนียมเพราะวันนั้นที่พี่ๆเข้ามาเล่าให้ฟังธรรมเนียมในการปฏิบัติที่อยู่ที่เมืองจีนต้องเป๊ะด้วยคือไม่ใช่ว่าไปจีนแล้วคือเห็นในหนังซีรีส์จอตั้งแล้วจะเป็นแบบนั้นหมดไม่ใช่คือทุกอย่างอารมณ์เหมือนในหนังซีรีส์จอตั้งเหมือนกันนะพนักงานต้องเป๊ะแต่ฟิลแบบหนังแบ อารมณ์เราดามงดามาไม่ใช่แบบนั้นนะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
3: จะเป็นแบบคือแบบการบริการคือเขาเป๊ะจากที่น้องเล่าให้ฟังคือมีความเป๊ะมากว่าคือในการสวิตของจีนเขาอะไม่ใช่ว่าเออจะไปแล้วคือเขาต้องไม่ใช่ไปถึงก็ต้องมาตรฐานต้องได้ไงเออเขาก็เลยว่าคือพอตรงเนี้ยน้องๆเล่าให้ฟังคืออยู่ที่บ้านเราอะก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานส่วนหนึ่งแหละแต่พอไปบ้านเขาอะคืออุปกรณ์เครื่องใช้แบบพร้อมเพรียงมากพร้อมเพียบพร้อมมากว่าคืออาจจะเป็น1ต่อ1เลยก็ได้นี่แหละครับนี่คือในสิ่งที่ว่าไปเรียนที่นู่นนะครับเพราะว่า1คือเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยของจีนเขาให้ความสำคัญเพราะว่าการที่จะเลือกคนมาพัฒนาประเทศด้วยไงคือบ้านเราตัวนี้คือเขากำลังพัฒนาคนเหมือนกันแต่ยังไม่คือเรื่องบัดเจ็ตของบ้านเราอาจจะยังแบบนั่นแหละก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะเราพยายามจะหาคอนเนคชั่นหาอะไรให้เด็กๆเราได้ไปฝึกประสบการณ์
0: เชื่อมโยงอันนี้แหละค่ะมันก็ส่งผลถึงในกิจกรรมวันที่21กันยายนที่จะถึงวันอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะเป็นงานที่เราจะเขาเรียกว่า From Phuket to the World นะคะเรียนรู้เชื่อมโลกสร้างอาชีพสู่การยอมรับนะคะซึ่งงานในวันที่21กันยายนเนี่ยค่ะเราได้เชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านยศพลเวณุโคเสศนะคะซึ่งท่านจะให้เกียรติมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนั้นนะคะในตอนเช้านะคะเรามี MOU ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2นะคะกับ
3: สถาบันการ
0: กับสถาบันประกอบการซึ่งสถาบันเนี่ยได้เชิญท่านเลขามาเพื่อที่จะมาเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นประธานในพิธีลงนามนะคะระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการในสังกัดสถาบันนะคะแล้วก็ท่านเลขาเนี่ย
3: อาชีวศึกษาภาคใต้2
0: ค่ะมาเป็นสักขีพยานนะคะงานนั้นจะเสร็จประมาณสักประมาณ11โมงค่ะ
3: ครึ่งวัน
0: ครึ่งวันที่นี่วิทยาลัยเนี่ยในวันนั้นเราจัดกิจกรรมอาชีวะ next คือไปข้างหน้าละ
3: โอ้มัน next หลาย next มากเลย
0: นะคะในงานวันนั้นค่ะเราก็จะเป็นงานที่เอานักเรียนในระดับมัธยมที่เป็นเครือข่ายของอาชีวะค่ะเข้ามาเรียนรู้มาดูการเรียนการสอนของอาชีวะภูเก็ต1อันที่2คือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการเหมือนที่ลูกไปส่งไปฝึกงานเนี่ยค่ะสถานประกอบการที่เขาให้ความสำคัญกับเรานะคะก็เราก็จะมาจัดกันตรงนั้นนะคะเชิญเขามาเชิดชูเกียรตินะคะให้รางวัลให้โล่เขาแล้วท่านเลขาเนี่ยก็มาเป็นเกียรตินะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการรับมอบศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะของอบจ.นะคะโอ้โหนี่เราพูดคุยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วโอ้ต้องขอบคุณทาง
3: ก่อนจะถึงวันนั้นก่อนจะถึงวันที่21
0: ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่ประสงค์ที่จะไปนะคะก็เรียนเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตแล้วก็ทางภูเก็ตเรดิโอนะคะที่ได้ให้เวลากับภูเก็ตคิดดีนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตการดิฉันส่งสีสีกันยวงค่ะ
2: ครับผมนายชัยศิษย์น้องเมืองครับผม
0: ค่ะ
3: ผมครับครูบุญมีนิสัยดีครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
5: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายโนมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
10: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทพมารายงาน
2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่

0: จอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
4: ไม่อ้วน

ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นันท์เดือน
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญ
1: ค่ะแขกรับเชิญวันนี้รายการเราชุ่มชื้นชุ่มชื้นแขกรับเชิญ
0: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราเข้ามาพบกันอีกแล้วในรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk ณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะ
1: วันดี
0: ที่เรามีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยน่ารัก
1: ใช่ครับ
0: พี่เดนจะเรียกว่าลิกพิกกิ้ง
1: จะเป็นเพชรประดับวงการนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่กว่าจะเชิญมาได้นะครับเพราะว่าคิวยาว
0: คิวยาว
1: แบบในสุดเราก็ได้ตัวมาจนได้
0: ใช่ค่ะคือมาแบบดีนะที่ไม่หอบฟ้าหอบฝนมาด้วย
1: เออใช่ครับปกติขอเป็นเงินเดือดทองมาแล้วกันวันนี้เรื่องธุรกิจคือเรื่องเงินเดือดทองทองหอบฟ้า
0: ใช่เหนื่อยไหมหายเหนื่อยยังคะ
2: ได้ค่ะได้หน้าที่ก็สดชื่นเลย
0: ว้าวปากหวานด้วยอ่ะแขกรับเชิญเราให้น้องพี่เดนจะเรียกเล่นว่าน้องแอตตี้นะคะให้น้องแอตตี้แนะนำตัวต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึง
1: ค่ะ
2: ค่ะดิฉันนะคะชื่ออัธยาสุริยะวงศ์แห่ค่ะเป็นMD จากบริษัทกินไวส์เรียลเอสเตทนะคะค่ะก็วันนี้ก็มีความยินดีมากๆที่ได้มาพบกับพี่ๆทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจรอเวลานี้มาหลายเดือนแล้ว
0: กว่าจะเคลียร์คิวได้
2: แต่ช่วงนี้ประเด็นกำลังร้อนไงใช่เรื่องกำลังฮอตแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วค่ะต้องมา
0: ต้องมาละต้องมาเจอละนะคะต้องมาเจอละพี่สองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือพี่จะบอกว่าบางทีเราเป็นนักกฎหมายเนาะแล้วเราใช้คำพูดแบบภาษากฎหมายเราไม่รู้เหมือนกันว่ากระจกที่เรามองอยู่อ
1: ่
0: ะเขาเป็นอย่างไรด้านหลังกระจกนั้นก็คิดกันแบบไหนก็พูดอย่างไรซึ่งวันนี้เราก็มีกระจกบานงามๆมาให้พี่ๆส่อง
1: ใช่
0: นะคะก็วันนี้คำถามพี่เดือนคิดว่าน้องแอตตี้จะมีคำถามที่น้องเมธบอกว่าวันนี้จะไม่อยู่ข้างพี่ใช่ไหม
1: ค่ะจะช่วยแอตตี้ตอนพี่ฮะ
0: จะรุมพี่กันใช่ไหม
1: จริงๆแล้วในทุกเกือบทุกสัปดาห์ก็จะต้องเป็นกระบอกเสียงของพี่น้องเพราะเราเน้นความเข้าใจของท่านผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะเพราะเราจะคุยกันแบบง่ายๆให้มีความรู้สึกว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายเข้าใจด้วยคนที่ปฏิบัติอยู่เข้าใจด้วยนะคะทีนี้แต่บางครั้งเราคำถามเราเนาะมันจะเป็นอะไรที่บางทีเราถามกันเองแต่คนรับฟังเขาก็ไม่รู้เราถามอะไรโอเคค่ะงั้นจำคำถามตัวเองได้ไหม
2: ได้ค่ะเยอะเลย
0: เยอะเลยตายแล้ววันนี้พี่ต้องทำใจอย่างมากเลยโดนต้อนสองสองหนึ่งเลยนะ
1: ส่วนมากจะให้น้องถามแต่ถ้าว่าไหนที่มันแบบมีความสุขเอ๊ะมันต้องถามจะถาม
0: มีอิงพี่นิดนึงเอาใจพี่นิดนึงด้วยเอามาวันนี้พร้อมถูกรุม
2: แต่หนูเริ่มง่ายๆก่อนแล้วก
1: ัน
0: ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ถ้าดูตามข่าวก็จะเห็นว่าประเด็นที่กำลังฮอตตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของโนมินีนะคะแล้วก็เรื่องของคนไทยทำธุรกิจร่วมกับต่างชาติ
0: okay.
2: ซึ่งหนูคิดว่านะตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยหลายๆท่าน ก็น่าจะมีความสงสัยค่ะว่าเราทำกับต่างชาติอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกยังไงใครบอกเราได
0: ้โอเคเอาประเด็นแรกก่อนเนา
2: ะ
0: ว่าโนมินี ในความเข้าใจของน้องแอตตี้ น้องแอตตี้คิดว่าโนมินีคืออะไร
2: ถ้าถามหนูว่าเข้าใจว่าโนมินีก็คือใช้ชื่อในนามค่ะ
0: ในนาม
2: แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยไปทำธุรกรรมทำต่างๆโดยที่ใช้แค่นาม
0: โอเคคำว่านามแสดงว่าไม่ได้ลงทุนจริงถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: โนมินีคือคนที่ไม่ลงทุนจริงซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่ไม่ลงทุนจริงเนี่ยถ้าเป็นนอมินีให้คนไทยไม่ผิดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นนอมินีให้ต่างชาติจะมีความผิดจริงๆแล้วคำว่านอมินีมันหมายถึงว่าการกระทำการแทนถือแทนไปถือแทนอะไรไปถือแทนอะไรคุณไปถือแทนถามว่าคุณไปถือแทนหุ้นหุ้นมันถือว่าเป็นทรัพย
1: ์
0: ถ ถือว่าเป็นทรัพย์นะคะพอหุ้นถือว่าเป็นทรัพย์มันจะไปเกี่ยวกับความมั่นคงไปเกี่ยวกับความมั่นคงทีนี้นอมินีเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนไม่ลงทุนจริง
2: คือต้องมีเกี่ยวกับเม็ดเงิน
0: ถูกต้องค่ะ
2: เข้ามาน
0: อมินีคือไม่ลงทุน
1: ครับ
0: เอาพอยแรกก่อนนะไม่เบียร์สักบาทนึงแต่เป็นเจ้าของ
1: คือกฎหมายของการนี้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณจะไม่เป็นนอมินีคือหมายความว่ามันคือการทำธุรกิจอ่ะมันจะต้องเอาทุนมาลงกันแล้วก็หวัง
0: เดี๋ยวพี่เดือนจะอธิบายโครงสร้างแล้วก็เจตนารมณ์กฎหมายอีกทีนึงแต่เอาเข้าใจในเบสของน้องแอตตี้ก่อนว่านอมินีคืออะไรอันนี้คำถามแรกน้องตอบได้แล้วนะน้องเข้าใจแล้วนะว่านอมินีคือคนที่ไม่ได้ลงทุน
2: อ
0: ันนี้คือนอมินีในหุ้นนะยังไม่ใช่นอมินีในที่ดินนะ
1: คนอื่นไป
0: ค่ะนอมินีเนี่ยนอมินีในหุ้นกับนอมินีในที่ดินหรือนอมินีในเรื่องอื่นแต่อันดับแรกนอมินีคือคนไม่จ่ายเงินไม่ลงทุน
1: ดังนั้นนอมินีไม่ได้มีแค่หุ้นอย่างเดียว
0: ไม่ใช่มีแค่หุ้นอย่างเดียว
1: คือมึงถืออะไรก็แล้วแต่
0: ใช่ค่ะต้องไปดูอีกว่าเรื่องนั้นไปเกี่ยวข้องอะไรโอเคทีนี้เมื่อกี้น้องไอตี้บอกว่าแล้วการทำธุรกิจร่วมกับต่างชาติล่ะแล้วคุณทำอะไรล่ะคุณอยู่ในฐานะไหนล่
2: ะ
0: ไอ้คำว่าเราไปทำธุรกิจร่วมต่างชาติซึ่งเวลาเราทำธุรกิจเราต้องมี business plan เราต้องมี structure ของการทำ business ถูกไหมคะในการทำ business ไม่ใช่อยู่มาว่าฉันอีค่ายรวยแค่กว่านี้ ใช่ไหมไปเอาถามมาใบนึงน้ำมันแป้งคลุกๆๆตอดชี้ค่ะมันไม่ใช่ถูกไหมคะ การทำธุรกิจไม่ใช่แบบนี้การทำธุรกิจสมมติว่าน้องบอกว่าวันนี้
1: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็ทำธุรกิจนะคือธุรกิจก็คือการเริ่มต้นขายละอะไรเงี้ยขาย
0: การค้า
1: ความแบบเข้าใจแบบง่ายๆวิธี
0: การการค้าก็คือการลงทุนธุรกิจก็คือการลงทุนแต่มันจะต่างกันตรงที่องค์ประกอบถูกไหมคะเหมือนพี่เดินบอกว่าขายกล้วยแขก
1: ม
0: ันคือการค้าที่เราลงทุนไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมันไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ใช่
0: คิดแค่ว่าวันเนี้ยเราไปซื้อกล้วยแขกมากี่หวีเอ้ยเราไปซื้อกล้วยมากี่หวีน้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็อะไรนะแป้งกี่ถุงว่าไอ้อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
1: คนทอด
0: มันไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ขายตรงนั้นแล้วก็เราได้ตังค์เลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราคิดจะทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจง่ายๆอสังหาเลยเราอยากทำบ้านเพื่อขายถูกไหมคะเราอยากทำบ้านเพื่อขายหรือธุรกิจท่องเที่ยวอยากจัดทัวร
1: ์
0: นะคะเราอยากจัดทัวร์ทีนี้ถามว่าธุรกิจพวกนี้เราต้องใช้เม็ดเงินเยอะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคะเราต้องใช้เม็ดเงินเยอะพอเราใช้เม็ดเงินเยอะเนี่ยเราต้องมีหุ้นส่วนละแต่บางครอบครัวเขาก็ไม่จำเป็นนะที่ต้องไปหาต่างชาติมาเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนในพี่ในน้องก็ได
1: ้
0: หรือสามีภรรยาก็ได้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะอันเนี้ยซึ่งตรงส่วนนี้คือการร่วมกันทำงานร่วมกันลงทุนทีนี้ถามว่าพอคนสองคนเข้ามาเรามาคุยกันแล้วว่าโอเคเราจะลงทุนอะไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะลงทุนทำอสังหาเราอยากพัฒนาที่ดินแปลงเนี้ยที่ดินสมมติเราอยากจัดสรรอย่างเดียวแบ่งที่ดินขายไม่สร้างเงินที่ต้องซื้อที่ดินไปเอามาจากไหน
2: ค่ะ
0: นี่คือการสร้างละสมมติว่าไอเดียพี่เกิดที่ตรงนี้ภูเก็ตก็ไร่นึงก็ตีว่า20ล้าน
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วไหนจะต้องรังวัดนู่นนี่ค่าใช้จ่ายอะไรอีก รวมไปแล้วก็เริ่มต้นอยู่ที่30ล้านต้นทุนอยู่ที่20ล้านเน
1: า
0: ะอ้าวพี่มีแค่10ล้าน
1: อ
0: ะจะทำอย่างไรอันดับแรกเลยสิ่งที่พี่ต้องคิดก็คือเรื่องเงินลงทุนไปเอามาจากไหนนี่คือเหตุนะนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายน
2: ะ
0: ทีนี้ไปเอามาจากไหนเอาภูเก็ตก็ต่างชาติไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ภูเก็ตก็ต่างชาติไงไปหานักลงทุนคนไทยนี่มันยากที่จะให้เข้าใจจะให้เข้าถึงเก็ตไอเดียเราสตาร์ทมาจากเรามีไอเดียสตาร์ทมาจากเรามีไอเดียพอเรามีไอเดียปุ๊บเราเอาไอเดียเนี้ยไปขายต่างชาติแล้วต่างชาติถามว่าอ่ะฉันขอดูสิว่าเธอมีอะไรบ้างในการตั้งแต่ส่วนมากเวลาต่างชาติดูจะดูว่าบริษัทเนี้ยจัดตั้งเสร็จหรือยังถูกไห
1: ม
0: ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเรา มันจะเป็นอีกหนึ่งขั้นแต่ถ้าเกิดในขั้นแรกเอาต่างชาติมาเลยสมมุติว่าต่างชาติมาลงทุนกับเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีนี้มีเราหนึ่งคนต่างชาติหนึ่งคนแต่คนทั่วไปจะไม่เข้าใจการวางโครงสร้างและไม่เข้าใจกฎหมายที่ถ่องแท้คนที่เริ่มต้นในการสร้างกฎหมายกับความเป็นจริงมันจะล้อกันไปร่วมกันคนที่เริ่มต้นในการสร้างเรียกว่าผู้ก่อการหรือ founder นะคะคนที่เริ่มต้นในการสร้างเรียกว่าผู้ก่อการหรือ founder นะคะของบริษัทfounder ของบริษัทเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ founder ของบริษัทเนี่ยถ้าเราดูในหนังสือบริคุณถ้าเราดูในหนังสือจดบริษัทมันจะเขียนว่าบริคุณสนธิเห็นไหมคะหนังสือบริคุณสนธินั่นคือ founder นั่นคือผู้ก่อการเริ่มมาจากจุดนั้นผู้ก่อการตรงเนี้ยจะเป็นต่างชาติก็ได้นะกฎหมายไม่ห้ามต่างชาติก็เข้ามาได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนแต่ส่วนมากจะลัดขั้นตอนแล้วบอกว่าฉันไปจดที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วจดแล้วเสร็จแล้วสำนักงานทะเบียนบริษัทรับรองมาให้คุณแล้วแต่เขารับรองว่าหนังสือนี้ถูกต้องตามที่คุณแจ้งแต่คุณทำอะไรมาเขาไม่ได้รับรองเขาไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ไปรู
2: ้แล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: จะทราบได้ยังไงประมวลกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
2: ทุกธรรมดาคนธรรมดา
0: ก็ต้องศึกษากฎหมายต้องศึกษากฎหมายถามว่าเวลาเราไปหาทนายความส่วนมากเวลาเราไปหาทนายเราไปหาสำนักงานบัญชีเพื่อจัดตั้งบริษัทเขาจะบอกว่าบายมดออกมาตาตื่นเดี๋ยวจดให้ซะ
1: จดให้เลย
2: จดให
0: ้แต่เขาไม่อธิบายขั้นตอนว่าบริษัทต้องมีโครงสร้างมาแบบไหนอย่างไรถูกไหมคะที่เราไปเจอพี่เดินถึงบอกว่าแม้แต่ว่าบางคนเนาะที่พี่เดินเจอบอกว่าเขาไปที่สำนักงานทะเบียนแต่ก็ไม่เอ่ยนะว่าทะเบียนไหนอะไรอย่างไรเขาก็ตอบให้ไม่ได้แต่กฎหมายมันร่างมาจากเจตนาของการทำจริงๆการทำธุรกิจจริงๆว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้บ้านเราธุรกิจทำคนเดียวได้นะแต่ภาษีสูงแล้วถามว่าในการจัดการความเสี่ยงมันน้อยลงนี่คือการเลือกที่จะไปจดในรูปแบบบริษัทในการจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินลงทุนทางด้าน loss and profit ทีนี้ยังไม่เข้าประเด็นทีเด
2: ้คำถามยาว
0: ๆคำถามสั้นมาก
1: แต่ว่าต้องอธิบายยาว
0: แต่ต้องอธิบายยาวทีนี้ถามว่าถ้าต่างชาติจะเข้ามาอันดับแรกเลยคุณต้องรู้เลย 1. การที่เราจะไปเป็นต่างชาติมาถือหุ้นได้คุณต้องคิดก่อนว่าบริษัทของคุณเริ่มต้นต้องลงทุนเท่าไหร
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะอันดับแรกคุณต้องคิดเลยธุรกิจของคุณหรือบริษัทของคุณเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่สมมุติว่าคุณไปเจรจาซื้อที่ดินมาละเขาอนุญาตให้ผ่อนจ่ายได้แล้วให้คุณเข้าไปครอบครองหรือเข้าไปทำประโยชน์ได้ในที่ดินนี่สมมุตินะสมมุติก่อนนะคุณเจรจากันได้ดีที่ดีมากคุณก็ไปทำสัญญากันในนามของตัวเองในนามของตัวเองแล้วทีนี้พอเราได้ดีตรงนั้นก็มาคุยกับต่างชาติว่าโอเคเธอจะถือเท่าไหร่ฉันจะถือเท่าไหร่แต่จำไว้นะว่าบริษัทอสังหาที่มีต่างชาติร่วมหุ้นอยู่ด้วยการจดการถือหุ้นของต่างชาติถ้าจำไม่ผิดไม่เกินร้อยละ35หรือร้อยละ30นะคะ30หรือ35นี่แหละพี่เดินต้องไปดูอีกทีนึงแต่อยู่ประมาณนี้มันก็จะเหมือนกับการประกอบธุรกิจเรือของต่างชาติต่างชาติก็ถือได้ไม่เกินร้อยละ30
1: คร
0: ับนะคะตรงส่วนเนี้ยทีนี้ถามว่าพอ

0: ไม่เกินร้อยละ50ไม่ใช่49นะ
1: ไม่เกินร้อยละ50
0: ไม่เกินร้อยละ50นะอ่าฮะ
2: แสดงว่า50ก็ได้
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ไม่เกินร้อยละ
0: ไม่เกิน
2: ไม่เกินโอเค
0: ไม่เกินนั่นหมายถึงว่า 49.99
1: เพราะถ้าเกิดได้มันก็50
0: นี่แหละแต่ว่าถามว่าถ้าคุณทำแบบนั้นก็ทำได้นะแต่คุณก็ต้องไปโต้แย้งหรือว่าอธิบายเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่าง
1: ๆแล้ว
0: ว
1: ่
0: าคือกฎหมายเขียนไว้แบบนี้แต่ว่าวิธีปฏิบัติก็จะเป็นอีกเรื่องนึงหน่วยงานข้าราชการเขาจะมีวิธีปฏิบัติของเขาว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดทำไม่ได้แต่เรายังยืนยันว่าจะทำได้ก็ต้องโต้แย้งคำสั่งนะคะโต้แย้งคำสั่ง
2: มีใครทำได้บ้างไหมคะ
0: มีใครกล้าจะมาจ้างพี่เดือนไหมคะพี่เดือนจะทำ
2: มีนัดเลย
0: ถ้าเกิดถามแบบนี้พี่เดือนก็จะถามตอบไปว่ามีใครจะมากล้าจ้างพี่เดือนไหมคะเดี๋ยวทำค่ะ
1: จบ 49.999 เนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นดุลพินิจเมื่อมันเป็นเรื่องของดุลพินิจเราจะไม่ก้าวล่วงแต่ทุกอย่างต้องไปตามขั้นตอนถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งคำสั่งแล้วก็คำสั่งนั้นก็ต้องอุทธรณ์แล้วก็ไฟนอลกันตามกระบวนการของกฎหมายทีนี้ถามว่าพอต่างด้าวเข้ามาถือ50ไม่ได้เป็นเรื่องแล้วเลยงั้นฉันให้เธอถือ51ฉันถือ49
1: มันเป็นที่มาของตัวเลขนี้ตลอด
0: เป็นที่มาตัวเลขนี้ แต่เจ้าของกิจการหุ้นส่วนคนไทยก็ไม่รู้อีกว่าธุรกิจอสังหา
1: ให้ได้แค่31-35
0: ใช่ค่ะประมาณพี่เดือนจำได้ไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วย
2: เป็นครั้งแรกที่ทราบตัวเลขนี้นะ
1: ใช่
0: ค่ะใช่ค่ะอ่ะทีนี้ถามว่าพอมันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าทางชาติลงเม็ดเงินมาแล้วทำอย่างไร
1: ใช่
0: ทำอย่างไรโดยปกติทั่วไปมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราประกอบธุรกิจขึ้นพี่เดนบอกแล้วว่าการวางโครงสร้างที่ดีมันจะเป็นมันคือฐานรากที่ดี
1: ครับใช่ใช่
0: เราต้องการเม็ดเงินจากต่างด้าวจากต่างชาติใช่ไหมเขาถือหุ้นได้สมมติว่าแค่ 30% เนาะแล้วอีก 20% พี่เดนจะบอกอย่างไรกับต่างชาติ1 อีก 20% คุณต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะเพราะว่าคุณสามารถยืมได
1: ้
0: ยืมแล้วก็จ่ายเงินตอบแทนเพราะจำไว้เลยว่าการประกอบธุรกิจของนักลงทุนเขาต้องการแค่ผลประโยชน์เขาต้องการแค่ผลกำไรนะคะต้องการแค่ผลกำไรเขารู้อยู่แล้วว่าในการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยง
1: คือร้อยละ30เมื่อกี้พี่ทนายเดือนบอกว่าก็เป็นเงินที่เอามาลงทุนไปแต
0: ่
1: ว่าในส่วนที่เหลือ 20% ร้อยละ20เนี่ยคุณก็ทำให้กู้ไป
0: ถูกต้องคุณต้องอธิบายให้เข้าใจแต่ไม่จำเป็นว่าต้องทำให้กู้ไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่เดือนนะแต่นี่คือสมมุติไว้ก่อนว่าเป็นการวางแผนแบบนี้ทีนี้ถามว่าผิดไหมการกู้ยืมเงินมันเป็นเรื่องของทางแพ่งนะคะเว้นแต่ว่าไปบีบคอเขามาไปหลอกลวงช่อฉนใช้กลยุทธ์หลอกล่อเขามาอย่างเงี้ยผิดนะคะอย่างนั้นผิดถ้าเกิดหลอกล่อเขา
1: จงใจให้ยืมก็ไม่
0: จงใจให้ยืมไม่เป็นไรกำหนดดอกเบี้ยกำหนดดอกเบี้ยนะคะทีนี้อันเนี้ยคือลงทุนจริงแต่ในกรณีที่ไม่ลงทุนจริงพูดไปพูดมาก็ต้องดูเวลาด้วยฉันตลอดน้องบอกว่ายาวเลยพี่
1: อยู่ประมาณข้อหนึ่งเลยข้อสอง
0: ไม่ข้อแรกยังไม่ไปไหนทีถามว่าถ้ากรณีไม่ลงทุนจริงอันนี้ยิ่งหนักคำถามน้องเอตี้ย้อนกลับไปอันแรกเลยนอมินีค่ะนอมินีย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปเลยเต็มๆเลยค่ะ
1: ดังนั้นผมขอถามใช้ความเข้าใจก็คือหมายความว่าการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีการหลักฐานมันต้องแน่นเลยว่าแบบมีเงินลงจริง
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมันต้องมีหลักฐานมีทุกอย่างบันทึกฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่เพียงแค่ว่าตรงส่วนเนี้ยคือมันจะมีวิธีการขั้นตอนควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติมีหลักปฏิบัติควบคู่ไปกับหลักการนะคะมันต้องควบคู่ไปเสม
1: อ
0: มันไม่ได้เป็นเส้นขนานนะคะมันไปถึงมันจะมีจุดจบของมัน
1: ครับผม
0: นะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยบอกว่าถ้าเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างนี้แล้วเนาะอีกตัวอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ต่างชาติมาลงทุนเราไปขอยืมชื่อ

0: สมมุติว่าเป็นแม่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: ไปส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นกวาดๆอยู่ดีๆก็เป็นเจ้าของบริษัทหลายร้อยล้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่าเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันก็ง่ายแล้วส่วนมากแม่บ้านเขาจะมีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย
1: ก็เกรงใจด้วย
0: เกรงใจอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็แค่ชื่อเดี๋ยวฉันให้เธอไปกินขนมสักหมื่นสองหมื่นนะบางคนก็มีน้ำใจนิดนึง
1: แต่บางคนไม่ให้เลยนะครับ
0: บางคนก็ไม่ให้ก็ถือว่าฉันให้เงินเดือนเธอแล้วไงเธอก็ต้องทำให้ฉันทั้งหมดสิเออถ้าเกิดต่อไปนี่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวได้นี่คงให้ทำแล้วทีนี้ตรงส่วนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าแม่บ้านเข้ามาแม่บ้านมีความผิดนะมีความผิดนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่แม่บ้านจริงๆเดี๋ยวเขาสมาคมแม่บ้านมันไซโคพี่ทัวลงอีกชั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องราว
2: จริงๆแม่บ้านก็มีหลายแค
0: คจะใช่ใช่ค่ะใช่จริงๆคำถามน้องเอตตี้เยอะมากพี่คิดว่าชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกนี่แค่คำถามเดียวนะ
1: คำถามน้องน่าจะต้องได้ประมาณสักสามอะ
0: สามครั้ง
1: สามชั่วโมง
0: ที่สามชั่วโมง
2: อันนี้น่า
1: แต่ว่าเชิญต่อ
0: เชิญต่อใช่ค่ะเพราะส่วนมากแขกรับเชิญเราก็จะต่อเนื่องก็ตรงส่วนนี้พี่เดนเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าแม่บ้านมาเขาจัดเต็มๆทีนี้โทษของโนมินีน้องเมธ
1: ครับ
0: โนมินีมีโทษอย่างไรลูก
1: จำคุกนะ
0: จำคุกค่ะมีโทษจำคุกหรือเปล่า
1: จำคุกไม่เกิน3ปีใช่ครับแล้วก็ปรับตั้งแต่
0: 1แสนบาทถึง1ล้านบาท
1: 1ล้านบาท
0: อันนี้เป็น
1: โทษหรือนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ตรงส่วนนี้ไม่ใช่จำคุกแล้วหลุดนะใจเบี้ย
1: ใจเบี้ย
0: ต่างด้าวถ้าเกิดว่าหลายคนก็ไปเปิด ChatGPT ใช่ไหมคะเขาบอกว่าต่างด้าวอาจจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนซึ่งตรงส่วนนี้ต้องดูที่พฤติกรร
1: ม
0: นะคะต้องดูที่พฤติการว่าจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนหรือไม่ผิดมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติการในการนั้นมันเป็นเรื่องของภาระ
1: พฤติการนั้นคือความเป็นมาการกระทำ
0: การกระทำขึ้นอยู่กับพฤติการตรงส่วนนั้นทีนี้ถามว่าอ่ะเมื่อกี้ต่างด้าวนี้เข้ามาละน้องไอตี้สงสัยใช่ไหมว่าแล้วพี่แล้วมันทำยังไงให้ถูกล่
2: ะ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าพอเข้ามาแค่ผู้ก่อการเนี่ยหนูว่าก็เริ่มผิดแล้วนะ
2: ใช่
0: เริ่มผิดแล้วนะเข้ามาเป็นผู้ก่อการก็ผู้ก่อการเนี่ยผู้ก่อการเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีหน้าที่ในการที่แบบว่าอ่ะคุณต้องเขาเรียกอะไรนะคิดคอนเซ็ปต์เรื่องธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ก่อการสมมติว่าคิดคนเดียวหรือ2คนถ้าคิดคนเดียวต้องไปชักชวนมาอีก1คน
2: ค
0: ่ะต้องหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์คนนี้ไม่ได้ไปหาคนนู้นคนนู้นไม่ได้ไปหาคนนี้ก
1: ็ตอนนี้กําหนดไว้ว่าต้องเป็น3
0: 2คน
1: 2คนเอามาก่อน3
0: 2คน
2: ก็ร่วมกันก่อการใช่มั้ย
0: ร่วมกันก่อการ
1: ร่วมกันก่อการรู้สึกทุกทีก่อการ
0: ก่อการได้มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรก
1: มันได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆตลอดเลยนะ
0: คือผู้ก่อการมีหน้าที่ในการที่จะวางโครงสร้างทางด้านธุรกิจนะคะก็คือเรื่องของการประกอบกิจการนะคะเรื่องของการประกอบกิจการ1ตั้งชื่อบริษัทนะคะทุนที่จะเอามาใช้ในเริ่มต้น
1: คร
0: ับ สมมติว่าโปรเจกต์ของเราประมาณ30ล้านคุณก็ไม่จําเป็นต้องจดถึง30ล้านแต่คุณต้องหาทุนมาจากไหนให้ถึง30ล้านในการประกอบธุรกิจมันอยู่คนละส่วนกันแล้วนะอยู่คนละด้านกันแล้วก็วัตถุประสงค์บริษัทนะคะตรงส่วนนี้ผู้ก่อการต้องจัดการให้เรียบร้อยที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนผู้ก่อการต้องจัดการทั้งหมดเมื่อก่อการเสร็จจริงๆการก่อการอ่ะพอเราก่อการปุ๊บใช่ไหมคะผู้ก่อการอ่ะถือหุ้นแค่หุ้นเดียวแต่ตอนจดบริษัทอ่ะอย่างน้อย 25% นั่นหมายถึงว่าเราสามารถจดบริคนล่วงหน้าได้จดบริคนก่อนที่จะไปจดบริษัทได้ไม่จำเป็นต้องจดพร้อมกัน
1: ครับผมแต่ว่าเอาจริงๆผมก็เพิ่งจดนะบริษัทเนี่ยเอาจริงๆเอาเรื่องตัวเองเลยคือขั้นตอนพวกนี้ครับพี่ทนายเดือนส่วนมากแล้วอะคนที่ไปให้เขาจดเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
0: เขาไม่รู้เรื่องค่ะ
1: เพราะเขาไปจัดการให้เราหมดเพราะบอกว่าเออฉันรับจ้างเธอจดเธอจะไปทำยังไงก็ได้แต่ในที่สุดเราบอกว่าเออฉันจดแล้วเออ
0: ถึงต้องมาแบบแป๊ดแป๊ดแป๊ดอยู่ทุกวันนี้ไง
2: จริงๆก็อยากจะทำให้ถูกนะคะแต่ว่า
0: ก่อนที่จะทำให้ถูกต้องเข้าใจก่อน ผู้ประกอบการต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายกับความเป็นจริงที่คุณจะทำมันล้อไปกัน
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่มาพี่อันจะถามเสมออ้าวแล้วทุนจดคุณเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทุนจดคุณเท่าไหร่
1: แล้วเมื่อกี้พี่ทนายเดือนพูดถึง 125% อันนี้หมายถึงเรื่องของ
0: ถือหุ้น
1: เอาหุ้นใช่ไหม
0: ในขนาดจดบริษัท
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเกิดยังไม่พร้อมคุณก็ชำระก่อนแค่125
1: ก่อน
0: ค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมจะชำระเต็มแต่คุณต้องชำระเต็มนะไม่ใช่ไม่ชำระเต็ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเราชำระ125หลังจากนั้นเราก็ทยอยชำระจนครบ
0: แล้วมันจะมีขั้นตอนของกฎหมายที่บอกว่าต้องประกาศขายหุ้นพอเราก่อการเสร็จใช่มั้ยคะเราถือหุ้นไว้1หุ้นแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทำการขายหุ้นแต่กฎหมายบริษัทจำกัดห้ามขายต่อไอ้ห้ามประกาศขายต่อสาธารณะไม่ใช่มหาชน
1: มหาชน
0: เท่านั้นที่ประกาศขายต่อสาธารณะได
1: ้
0: ต้องขายต่อคือคนที่มาถือหุ้นคือครอบครัวพรรคพวกเพื่อนฝูง
1: โอเคในบรรดาผู้ถือหุ้นในกันไหน
0: ใช่ค่ะที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นคือคุยกันเนี้ยเธอสนใจโปรเจกต์นี้ของฉันไหมมันร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปประกาศขายอย่างเช่นโพสต์ออกสื่อไม่ได้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นไม่ได้มีความผิดนะ
1: okay.
0: เดี๋ยวจะโดนพรบ.อีกหนึ่งพรบ.
1: มามี่ครับมามี่ครับว่าพี่ได้เดือนครับพอดีมันมีเอกสารอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องเวลาที่เราไปจดนั้นมามี่พูดถึงเรื่องของก่อการหนังสือบริคลใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: มีเอกสารตัวนึงที่เขาเรียกว่า Article Association หรือไอ้ข้อบังคับบริษัท
0: อันนั้นจะอยู่ในส่วนของการจดทะเบียนบริษัทละเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องก่อการ
1: ครับผม
0: ก่อการเสร็จปุ๊บเข้ามาเรื่องจดบริษัทเรื่องจดบริษัทเอาจัดการกันที่เรื่องของหุ้นก่อนจัดการหุ้นก่อนว่าใครเป็นคนถือหุ้นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าขายหุ้นไม่ถึง125ของผู้ถือหุ้นก็ยังจดไม่ได้นะต้องเกิน125แล้วถึงจะจดได
1: ้
0: คือตั้งแต่ไม่ใช่เกินตั้งแต่125ขึ้นไปถึงจะจดได้นะคะแล้วก็ต้องเขียนไว้ว่าชำระเท่าไหร่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถูกต้องค่ะมันจะมีไว้แบบฟอร์มของกรมพาณิชย์
1: แต่ส่วนมากผมเห็นว่าชำระเต็มมูลค่าแล้ว
2: แล้วก็ไม่มีหลักฐานกัน
0: ใครทำ
2: จะส่วนมากเลยนะ
1: อันนี้แล้วที่ผมงง
0: ใครเป็นคนทำคะคนนั้นรับผิดชอบ
1: ก็เอาชำระเต็มมูลค่าแล้วเอาเงินอยู่ไหนฮึไม่ได้จ่าย
0: คือทุกครั้งอ่ะบอกแล้วว่าเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการ
1: คร
0: ับเราเป็นคนทำงานเราต้องร่วมกันกับผู้รับจ้างของเราผู้รับจ้างตามกฎหมายก็แค่รับจ้างนะไม่ต้องรับผิด
2: คำนี้นี
0: ่
1: ใช
0: ่ก็แค่รับจ้างนะไม่ต้อง
2: เจ็บจ
1: ี๊ด
2: เจ็บจี๊ดจริงจริง
0: เจ็บแล้วใช่ไหม
2: เจ็บ
1: โกงอะไรนะตอนเราไปถามหาบางอย่างเขาบอกว่า
3: ต้องไม่ได้รวม
2: ใช่
1: ไม่ได้ทำให
0: ้จริงๆแล้วอ่ะพี่เดนก็อยากจะบอกผู้มีวิชาชีพด้วยกันเนาะให้ศึกษาให้ถ่องแท้ตั้งแต่เจตนารมณ์ขั้นตอนพี่เดนจะพูดอยู่เสมอว่ากฎหมายเราอ่ะมีจิตวิญญาณนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่แค่เรียนให้จบป.ตรีไม่ใช่แค่สอบให้ได้ตั๋วทนายช่วยศึกษาต่อลงไปอีกนิดนึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันอยู่ที่ไหนแล้วเจตนารมณ์อ่ะมันมาจากหลักการอะไรก่อนที่มันเป็นเจตนารมณ์ยึดเทียรี่อะไรมาซึ่งตรงส่วนเนี้ยแล้วทีนี้ก็ไปเป่าประกาศสิคะต่างชาติก็จะเชื่อกันไปเลยว่าฉันลงทุนได้เนี่ยบริษัทนั้นจนไม่มีใครมาใช้บริษัทดิฉันใช้บริการบริษัทดิฉันเลยค่ะนั่งแบบว่าเหี่ยวแห้งเลยดิฉันเพราะดิฉันทำไม่ได้
1: หลายอย่างครับหลายอย่างบางทีเรารู้เลยว่าเวลาเราคุยกันอย่างต่างชาติจะถามว่า 51% 49ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ที่มาของสัดส่วนเหล่านี้
0: ถูกต้องอันนี้คือส่วนหนึ่งนะสำหรับผู้ประกอบการที่ยอมรับฟังอย่าโทษแต่ทนายอย่างเดียวนะพี่เด่นก็เคยเจ
1: อ
0: ก็เธอไปทำเองให้หมดสิเรื่องของเธอเอาพอฉันทำมาเสร็จเอาฉันไม่รู้ทนายทำเอาทนายผิดแล้ว
1: เขาทำให้เราเสร็จแล้วแต่เขาไม่ต้องร่วมเราผิดกับเราแต่เราเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่คือเหตุการณ์นี้พี่เด่นก็เคยเจอนะแล้วพอพี่เด่นเจอปุ๊บพี่เด่นบอกว่าฉันก็เป็นผู้รับจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดก็ตอนที่ฉันอธิบายเธอไม่ฟังแล้วเธอบอกว่าที่นู่นทำได้เธอก็ต้องทำได
1: ้
0: ฉันทำได้ไง แต่เวลาฉันอธิบายเธอไม่ฟัง แล้วเชื่อกันดีนักหนาแล้วเวลาเราอธิบายว่าเธอนี่นะ สัญญาเนี่ยนะเป็นสัญญาของคอมมอนลอต่างชาติมันติดคอมมอนลอเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กันมาบ้านเราเป็นซีวิลนะไม่จำเป็นต้องยกประมวลมาเขียนทั้งเล่ม
1: ใช่
0: เอาแค่เจตนาของเราคือเจตนาของเรามีอะไรเงื่อนไขมีอะไรเอาแค่นั้นให้มันชัดเจนแล้วเขียนกันทำไมไปพัวพันข้อนั้นข้อนู้นมันปวดหัว
1: พูดถึงเรื่องนี้ครับพี่นายเดือนคือผมอะเป็นนักแปลใช่ไหมครับเวลาที่ผมแปลสัญญาที่ทำด้วยคอมมอนลอว์เนี่ยผมจะแปลแบบ 3-40 หน้าในแต่ละที
0: ใช่ค่ะ
1: พอแปลกันเพลินเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าพอเราต้องทำทนายความที่เขาทำตามระบบเราเนี่ยมันเขียนสั้นมาก
0: เขียนสั้นกระชับ
1: เอ๊ะทำไมทนายเขาเขียนสั้นจังเขาไม่เก่งหรอเขาไม่เขียนสั้น แต่เปล่าผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อจริงๆถ้าเขาจะเขียนเขาต้องเขียนยกเลิกบางอย่างที่เรามีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ใช่แล้วคุณรู้ไหมไอ้สิ่งที่คุณเขียนอ่ะถ้ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแบบนั้นอ่ะคุณก็เขียนไรบอยมันก็จบแล้วมันสอบไปถึงเจตนาที่คุณอ่ะพยายามขัดกฎหมายอีก
1: นั่นน่ะสิครับใช
0: ่แล้วรู้ไหมเขียนไปผลสุดท้ายศาลไม่ได้ดูไม่เอามาพิเคราะห์
1: ฉะนั้น
0: และเขียนไปเพื่อ
1: ผมเคยเจอครั้งครับแปลไปใช่ไหมครับถ้าผมไม่ได้แปลเองนะครับแต่ค่อยผมเซ็นชื่อลงไว้ศาลถามบอกว่าท่านให้ความอ่านได้ยังครับอ่านแล้วครับเข้าใจไหม
0: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจครับศาลก็ไม่เข้าใจครับเอางั้นยกอันนั้นทำให้ผมแบบจำมากเลยครับว่าถ้าไหนที่เราไม่ได้แปลอย่าเซ
0: ็
1: นอ
0: ัน
1: นั้นคือเราเซ็นรับรองว่าเราจะคอมแบทถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แต่คนที่แปลมาไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเราสั่งอ่านว่าอ่านไม่รู้เรื่อง
0: ใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะบางทีพี่เดนอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีเนาะแล้วก็เจออะไรมาค่อนข้างเยอะแต่พี่เดนบอกว่าพี่เดนขอยืนในจุดของพี่เดนใครจะมองว่าพี่เดนไม่เก่งก็เรื่องของคุณฉันรู้ว่าฉันอยู่ตรงจุดไหนแล้วฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำคืออะไรในสมัยก่อนพี่เดนก็ไม่ได้ลูกสวยเนาะ สมัยก่อนตอนที่เราเป็นทนายใหม่ๆเราก็เหมือนน้องๆนั่นแหละแต่พอมันมีตรงส่วนนั้นเข้ามาส่วนนี้เข้ามาพี่ก็พยายามศึกษาก็พยายามเรียนรู้ว่าเอ้ยมันอะไรยังไงก็พยายามคิดนอกกรอบพี่เดนจะเป็นทนายประเภทคิดนอกกรอบเสมอเพราะว่าหนึ่งเราเป็นนายเราเป็นนักกฎหมายสิ่งที่เราต้องคำนึงเราอยู่สังคม
1: ครับ
0: แล้วเรามาเรียนกฎหมายทำไมถ้าเราไม่เข้าใจสังคม
1: ใช่
0: เราเรียนกฎหมายทำไมถ้าเราไม่เข้าใจลูกความเราโดยส่วนมากเอาคุณฟังผมสิฟังฉันสิเขาฉันบอกเป็นแบบนี้อันดับแรกฉันบอกเป็นแบบนี้เขาก็พยายามไปยักหน้านะแต่เขาเข้าใจไหมไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเวลาประชุมลูกค้าเวลาประชุมลูกความเรื่องคดีอะไรต่างๆอย่าแค่เขาพยักหน้าว่าเขาเข้าใจแต่ให้มองเขาด้วยว่าเขาเข้าถึงในสิ่งที่เราพูดไหมถ้าเขาเข้าไม่ถึงเราเฟลต่อให้เราชนะคดีเราก็เฟลนะ
1: ครับสำค
0: ั
1: ญ
0: แต่ถ้าเขาเข้าถึงเราต่อให้เราแพ้คดีเราก็ชนะเราชนะในตัวของใจลูกความว่าเราเข้าใจเขาแล้วขั้นแรกอันเนี้ยเป็นหลักสำคัญเป็นเซลล
1: ์
0: มาร์เก็ตติ้งหรือเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดใช้หลักการเดียวกันต
1: ้
0: องเข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต้องให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเข้าถึงเราสมมุติเราไปเป็นเซลล์แล้วเราอธิบาย1 2 3 4 5 เขาก็พยายามพยักหน้าหมดทุกอย่างรับรู
1: ้
0: ไอ้พยักหน้าคือการรับรู้ไม่ใช่การเข้าถึงในสิ่งที่เราอธิบายถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าบางคนน่ะลูกค้าลูกความบางคนเสียงในหัวเขาดังมาก
1: เข้าใจครับ
0: เสียงในหัวเขาดังมากเราจะมีวิธีการยังไงทำให้เสียงในหัวเขาลดลงแล้วให้เขาฟังเราบ้าง
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันเป็นเรื่องทาเลนต์นะเป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนแต่พรสวรรค์จะสู้พรแสวงที่เราศึกษาเรียนรู้ไม่ได้
1: ร
0: เรื่องพวกนี้เรียนรู้กันได
1: ้
0: เหมือนพี่เรียนบอกว่าเรื่องพวกนี้ดีที่มีการกวาดล้างมันจะได้ไม่ต้องผิดต่อไปถ้าผิดก็จัดการซะในส่วนที่ผิดยอมรับผิดไปต่อให้เป็นพี่เรียนในอดีตหรืออะไรยังไงวันก่อนมีน้องทนายคนหนึ่งพี่ถ้าเกิดเป็นพี่ล่ะพี่ทำไงผิดก็รับผิดค่ะในส่วนที่ผิดแต่พี่แล้วถ้ามาเขามาขอพี่แสนหนึ่งอะให้ไหม
2: ทำไมเคสคุ้น
0: ๆเคสคุ้นๆจังเชื่อไหมลูกความพี่ตอบว่าไง ให้มันจบๆไปเถอะ
1: ถ้ามันจบที่รุ่นเรา
0: ไม
1: ่คือเขาจบแล้วมันจะจบ
0: คือเขาอ่ะจะทำงานต่อให้มันจบๆไปเถอะแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้ให้ถูกต้อง
1: ใช
0: ่แต่ถามว่าคนปฏิบัติหน้าที่อ่ะเขาเข้าใจไหมว่าหลายคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจทำผิดแล้วคุณจะแก้ไขยังไงให้เขาปรับปรุงเดินให้ถูกต้องอย่าคิดแค่ทำโทษทำโทษแล้วให้โอกาสเขาด้วยให้เขาเดินให้ถูกด้วย อย่าบอกว่าเราร้อยไม่ได้ช่วยทางภาวะเศรษฐกิจนะคะร้อยไม่ได้ช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ตายแล้ววันนี้น้องเอตตี้มาเจอพี่แบบว่าย
3: ินดีมาอีกครั้ง
0: ยินดีมาอีกครั้งน่ารักมาก
3: ไม่หมดเนื้อเลย
1: ซึ่งมันมีคำถามหนึ่งของน้องนะครับที่น้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าคือถ้าเรามีคือมันมีต่างชาติเข้ามาร่วมกับเราแล้วแหละแล้วนี้เสร็จเนี่ยบริษัทมันก็ถูกต้องตามต่างๆนานาครับมีเราเคยคุยประเด็นนี้ในเรื่องของพรบการทำงานของต่างชาติใช่ไหมใช่
0: เดี๋ยวก่อนไปจุดนั้นขอเคลียร์แอตตี้นิดนึง
1: ต้องใช้ก่อนว่าแขกรับเชิญเราเข้าใจเราหรือไม่
0: ใช่ใช้ก่อนขอเคลียร์นิดนึงแอตตี้เข้าใจไหมว่าบริษัทอะเวลาคุณจะตั้งบริษัทแล้วอะบริษัทคือคน
3: ค่ะ
0: เข้าใจใช่ไหมคะคนต้องไปทำงานแต่บริษัททำงานไม่ได้คนต้องมีสถานะแล้วก็ต้องไปทำงานเมื่อบริษัททำงานไม่ได้ต้องจ้างคน
3: ค่ะ
0: เข้าใจยัง
3: เข้าใจ
0: ทีนี้สถานะบริษัทคืออะไรพอเราจดทะเบียนบริษัทอะไรมาเสร็จตั้งสถานะบริษัทคืออะไรสถานะบริษัทคือคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเอาแล้วใครมีหน้าที่ปฏิบัติผู้ถือหุ้นเป็นใคร
3: นักลงทุนผู้ถือหุ้นคนที่
0: เขาลงทุนเสร็จแล้วเขาซื้อหุ้นเสร็จแล้วก็เป็นใคร
1: เป็นเจ้าของ
0: ก็เป็นเจ้าของแล้วค่ะแล้วกรรมการเป็นใคร
3: ก็แต่งตั้งไหมคะหรือว่าก็เป็นผู้ถือหุ้น
0: สถานะของกรรมการเขาเป็นใคร
1: คนทำงาน
0: เป็นคนมาทำงานกรรมการไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของนะเป็นจ้าง
3: เข้าใจ
0: กรรมการอยู่ในสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1: แต่กรรมการอาจเป็นเจ้าของด้วยได้ใช่ไหมคร
0: ับได้ค่ะแสดงว่าเขาใส่หมวกสองใบเขานั่งอยู่สองสถานะต้องแยกออกจากกันกรรมการจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้ถามว่ากรรมการอะเวลาเขาทำงานกรรมการเป็นเพียงแค่ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะ อยู่ในสถานะผู้รับจ้าง
3: ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะกรรมการมีสิทธิ์ได้เงินเดือนกรรมการมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับการตกลงกันแล้วผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3: ค่ะ
0: แล้วการทำงานแต่ละตัวก่อนที่จะไปตรงจุดนั้นผู้ถือหุ้นกรรมการมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในการที่จะไปประกอบกิจการของบริษัทเนี่ยเขาจะใช้อำนาจเป็นแบบไหนอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละ AOA
1: โอเค Article Association
0: คือข้อบังคับของบริษัทอันนี้แหละ AOA คือข้อบังคับของบริษัทข้อบังคับของบริษัทเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของหุ้นนะคะจนถึงเรื่องของการชำระบัญชีเลย มันจะบอกไว้เป็นหมวดๆเลยหุ้น มีหุ้นประเภทไหนบ้าง มีกี่สถานะ การจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นเป็นอย่างไรสามารถระบุได้นะคะ
1: อำนาจออกเสียง
0: อำนาจออกเสียงการประชุม
3: กำหนดได้โดยผู้ถือหุ้นถูกไหมคะหรือว่า
0: ผู้ถือหุ้นค่ะ
3: okay.
0: ผู้ถือหุ้นต้องกำหนดกันเองว่าเราจะขายหุ้นกันยังไงเรามีประเภทหุ้นกี่หุ้นต้องไปดูว่าประเภทหุ้นแต่ละหุ้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรมีข้อจำกัดหรือไม
1: ่
0: แล้วเวลาจะขายหุ้นเราจะขายกันอย่างไรจะขายกันอย่างไรบริษัทมีไปหุ้นมีสมุดทะเบียนหุ้นไห
1: ม
0: แล้วเวลาซื้อขายเราจะเอาตรงไหนเป็นจุดจบอันนี้เรื่องหุ้นนะต่อมาเรื่องของการประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมกรรมการการจัดสรรเงินปันผลการปิดงบจนถึงเรื่องของการชำระบัญชีนี่คืองานส่วนบริหารของบริษัทในสถานะความเป็นบริษัทสถานะของความเป็นนิติบุคคลมันจะขับเคลื่อนให้บุคคลเนี่ยเป็นการคุมอำนาจว่ากรรมการผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามนี้นะโอเคไหมแล้วมันจะยิงมาที่การประกอบกิจการ ว่ากรรมการมีอำนาจแค่ไหนในการประกอบกิจการซึ่งน้องเอตตี้จะเห็นว่าหน้าหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยมันจะเขียนว่าอำนาจกรรมการใช่ไหมคะจะเขียนว่ากรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมไปทับตาบริษัทก็จะเขียนเกินกว่านั้นก็ได้นะกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมไปทับตาบริษัทยกเว้นอันนี้ตัวอย่างนะยกเว้นจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้
1: คือเบิกเงินเยอะๆใช่ไหม
0: อันนี้กรณีมีกรรมการสองคนขึ้นไปถ้ากรรมการคนเดียวไม่ต้องก็ได้หรือจะใส่ไว้ก็ได้ว่าต้องมีมติที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือกฎหมายไม่ห้ามที่พี่เดือนพูดแต่ต้องเช็คระเบียบปฏิบัติของกรมพัฒน์ด้วยบางครั้งเหมือนพี่เดือนเหมือนกันบางทีมันก็เหนื่อยเนาะในการทำงานบางทีบอกน้องไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้พี่มันไม่ได้มันถ้าไม่ได้ไปทำข้อหารือแต่การทำข้อหารือน้องรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่หันไปฮะหันไปมองหน้าน้องกลัวน้องจะยกมือว่าพี่เหลือ5นาที
1: ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละ
0: ตรงส่วนเนี้ยจะบอกว่า5นาทีเหมือนกันเลย
1: แม่นๆ
0: คือตรงส่วนเนี้ยนี่คือภาคส่วนของกรรมการเนาะแล้วกรรมการเนี่ยจะเป็นคนมาบริหารกิจการเอง
2: ค่ะ
0: นะคะกรรมการกับบริษัทนี้กรรมการกับบริษัทแล้วนะสามารถทำบันทึกหรือทำสัญญากันได้จะมีเงินตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือเป็นเงินค่าผลงานก็ได
1: ้
0: นะคะเป็นเงินค่าผลงานหรือชิ้นงานก็ได้แล้วแต่การตกลงกันจากการประกอบกิจการก็ได
1: ้
0: เงินเดือนอาจจะอยู่ในพาร์ทนี้การประกอบกิจการอาจจะอยู่ในพาร์ทนี้แล้วกรรมการจะบริหารกิจการในทิศทางไหนก็ต้องลงไปในสัญญาว่าจ้างกรรมการ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องประกอบกิจการแล้วนะระหว่างกรรมการกับบริษัทการประกอบกิจการเนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของบิสเนสละเป็นเรื่องของบิสเนสสตรัคเจอร์ละฟินแลนเชียลถูกไหมคะ management
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทางด้าน security หรืออะไรต่างๆขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละคน
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนซึ่งตรงส่วนเนี้ยอันเนี้ยจริงๆเรื่องพวกนี้พี่เดือนก็ตอบได้นะในเรื่องของภาคส่วนของการประกอบกิจการแต่ที่คำถามของน้องเอตตี้นี่จะอยู่ในส่วนของความเป็นบริษัทสถานะของบริษัทที่เห็นนะในส่วนนี้ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเสียงในหัวมันดัง
1: เสียงในหัว
0: เสียงในหัวมันดังมากดังมาถึงสถานีเลยค่ะเพราะว่าเสียงในหัวเอตตี้นี่เข้ามาแบบว่าบีบใจพี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว
2: ใช่ใจเต้นแบบนี้มาหลายสัปดาห์ต้องมาคลายใจ
0: วันนี้ในเรื่องของโครงสร้างเบื้องต้นเอตตี้เข้าใจพอประมาณยังค่ะ
2: ค่ะ
0: ในเบื้องต้นนะอาทิตย์หน้าถ้าจะมาเป็นแขกรับเชิญพี่ก็ยินดีอีกนะ
2: ถ้าพี่ยังไม่เบื่อ
0: ไม่เบื่อค่ะน้องสามารถต่อได้เลย
2: จริงๆมีคำถามที่น่าสนใจอยู
0: ่เยอะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: แล้วพอมา
2: หลังนี้ยิ่งมันใกล้ๆหน้าสุดท้ายแล้วรีบเจอ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายควบคู่อยู่ทั้งหมดเลยที่น้องไล่มาเนี่ยคือกฎหมายพวกนี้พี่เดือนกับพี่เมธตั้งแต่ที่ก่อนๆเราได้คุยกันไปละเราคิดว่าน่าจะไม่ยากที่จะตอบน้อง
2: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าหนูแบบเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถหาศึกษากฎหมายพวกนี้ได้ที่ไหนบ้าง
0: ได้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลย
2: น้องมันยิ่งใหญ
4: ่สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นโดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเจิมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2559ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการตัดไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมอดีตแม่ขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจพุทธโบราณท่าไทยค่ะที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังด้วยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้ว2 รายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายโนมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์ยัวสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปส สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
15: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านมีคาดการณ์ตั้งแต่วันที่14-16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี
16: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4 หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24 นิ้วจำนวน1 เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมงมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
18: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3 แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3 แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญ คลองสีวาพาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้าน

0: ของประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Ace เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอล BYDC Lion Six League 1ฤดูกาล 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม ลงอุ่นเครื่องทด

0: สอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดU21เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา21 นาฬิกาเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14 นาฬิกา20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟัชชิงเมโดรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก9-7และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคินามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอล์ฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2-1เซต3-6 6-4 และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200 คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133 คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1 เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2 เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
1: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3 เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1 หรือ 2 เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
0: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
2: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
0: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
3: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
0: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25-29 กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่ World Series ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็คเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณYou Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่ากดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: 12 นาฬิกา 46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองข้อ 1. ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้น อยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
17: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
19: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
20: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
21: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
20: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
21: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
4: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
5: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
4: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
6: เช็คฝุ่นใส่แมสก์งดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็พบกันวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาและสวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะพร้อมกับรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เจอกันวันที่12กันยายน2569ค่ะแป๊บเดียวนะคะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ2569กันแล้วนะคะนับถอยหลังไปค่ะยังเหลืออีก10กว่าวันเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะในภาคส่วนของราชการนะคะกำลังวุ่นวายนะคะกับการปิดงบนะคะให้ลงตัวค่ะแต่สำหรับในส่วนของภาคเอกชนเขาจะมีการปิดงบกันประมาณสิ้นปีนะคะซึ่งก็ยังไม่วุ่นวายเท่ากับส่วนราชการนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้เริ่มต้นการใช้งบประมาณใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะที่บ้านเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนฤดูมรสุมนะคะบางวันเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะบางวันก็มีแดดออกเปรี้ยงนะคะสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรานะคะซึ่งอยู่ภายใต้โลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงกันอยู่เสมอก็แล้วกันนะคะด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะด้วยการกินอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็ด้วยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้ฟื้นฟูแล้วก็พร้อมตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันถัดไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ค่ะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้หายจากเราไปไหนนะคะยังคงอยู่คู่กับเราตลอดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นโรคพื้นถิ่นทั่วไปแล้วนะคะโควิด -19 ก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ยังคงมีการพบอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับจากกรมควบคุมโรคค่ะมาแนะนำนะคะถ้าหากว่าใครป่วยเป็นโควิด -19 นะคะก็ควรที่จะพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับคนอื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโดยนายแพทย์วีระวัฒน์มโนสุทธินะคะซึ่งก็เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นโฆษกกรมควบคุมโรคด้วยค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ยังมีการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลค่ะโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตัลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะพบผู้ป่วยสะสม 99,000 กว่ารายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป15รายนะคะคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ค่ะคุณผู้ฟังโดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุแต่อัตราป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็กอายุเด็กเล็กจนถึง4ปีค่ะรองลงมาก็คือเป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปี
และอายุ 20-29 ปีตามลำดับค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะคะโรคทางเดินหายใจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรค RSV อันนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมค่ะสำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยในตอนนี้ก็คือโอมิครอนนั่นเองค่ะซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ค่ะแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปค่ะดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปพวกเราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้มากกว่านะคะและนอกจากนี้ค่ะท่านก็บอกว่าแม้โควิด-19 ในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่ม608ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษกันค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปค่ะกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะคะแล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด DMH คืออะไร D ก็คือ distancingคือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อค่ะ M คืออะไร M ก็คือ mask wearing การสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในที่สาธารณะค่ะ H ก็คือ hand washing นะคะการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการพื้นฐานในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนั่นเองค่ะทางกรมควบคุมโรคก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าพวกเราทุกคนนะคะใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังท่านก็บอกว่าหากมีอาการป่วยก็ควรพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงไปหรือว่าอาการทรุดลงอันนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรได้เลยค่ะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังโทรขอกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะ

0: อุ๊ยชิต้าเนี่ยมาดูดราม่าอะไรนี่สิเนี่ยชาวเน็ตกำลังแบบมุงกันใหญ่เลยชิต้าอุ๊ยตั้งแต่ใส่หูฟังอันใหม่เนี่ยนะใส่ยาวไม่พักเลยนะเนี่ยอันเก่ายังใช้อยู่เลยเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้หรอกพี่คิมเพราะอันเนี้ยมันลด 90% แล้วแบบเสียงนะดีมากๆเลยยี่ห้อเนี้ยแบตอึดมากๆไม่ซื้อไม่ได้จริงๆต้องใส่ทั้งวันละ
0: ใส่ทั้งวันเลยเหรอชิต้ารู้ไหมการใส่หูฟังแบบใส่เข้าไปในหูเนี่ยนะแก้วหูเราอ่ะจะได้รับแรงอัดเสียงไปเต็มๆเลยนะยิ่งถ้าเปิดเสียงดังเกินไปหรือใส่ยาวๆไปนานๆเนี่ยเสียงประสาทหูเสื่อมถาวรอาจจะรักษาไม่ได้เลยนะชิต้า
1: ฮะอะไรนะพี่คิมเราต้องทำยังไงนะอ
0: ย่างนี้เลยชิต้าต้องใช้กด60-60ไปเลยนั่นก็คือ60แรกเนี่ยหูฟังเนี่ยเราก็เปิดความดังให้ไม่เกิน 60% ส่วน60ที่2เนี่ยใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดหูฟังออกมาพักสัก 10-15 นาทีเพื่อให้เซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยได้ฟื้นตัวอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดหูฟังอย่างสม่ำเสมอด้วยนะจะได้สะอาดสะอาด
1: ก็คือสรุปสั้นๆลดเสียงพักหูทำความสะอาดถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วชิต้าถ้าใครใช้หูฟังไปนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีเสียงวิ่งวิ่งในหูหรือว่าเกิดอาการหูอื้อปวดหูไม่ค่อยได้ยินเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ไปหาหมอเฉพาะทางหูคอจมูกได้เลยนะครับ
1: โอเคงั้นหนูพักหูดีกว่ามาดูซิด้วยกันอย่าหนูเปิดลำโพงเอาก็ได้
0: โอเคเดี๋ยวพักหูฟังไปก่อนนะเก็บไว้ก่อน
1: วันนี้มีซีรีส์แนวตั้งเรื่องใหม่มาด้วย
0: เดี๋ยวก่อนดูเราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าแล้วพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกับพวกเราชาวเฮลท์รีวิวได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูกันต่อ
1: วันนี้พระเอกหล่อมากแซ่บเวอร์เรื่องนี้

0: อบเร็ว
1: หมดเร็ว
0: เอาเลยเอาเลยเอาเลยไปบ้านรับบ้าน
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดวันนี้ค่ะกับเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะบ้านเราเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะในช่วงแรกของรายการเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโรคโควิด19นะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะสามารถป้องกันตนเองได้นะคะด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองดูแลตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงกันอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะห่างไกลจากโรคต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็จะต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษก็แล้วกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีข่าวที่จะมาเรียนแจ้งให้รับรู้รับทราบกันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมค่ะโดยกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินพันธมิตรได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์ค่ะได้รวมลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่จะสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรและการบริหารจัดการผลไม้ให้มีช่องทางการกระจายที่หลากหลายค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำศักยภาพของท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้จากแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกลับไปยังภูมิลำเนาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่ะขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลไม้ไทยอีกด้วยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการมีระยะเวลา1ปีเต็มค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่31สิงหาคม2570ค่ะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยจะมีการจัดสรรแล้วก็นำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาละรวมทั้งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ท่าอากาศยานที่กรมท่าอากาศยานจัดสรรในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะซึ่งกรมท่าอากาศยานเนี่ยก็จะมีการเตรียมพื้นที่ให้บริการกล่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรวมถึงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวให้กับเกษตรกรภายในท่าอากาศยานภายใต้สังกัดของกรมท่าอากาศยานนำร่องเมืองรองจำนวน20แห่งทั่วประเทศค่ะมีจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังนราธิวาสค่ะส่วน7สายการบินพันธมิตรก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำหนักก็จะต้องไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนนะคะพร้อมร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางช่องทางของสายการบินต่างๆค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการสามารถติดต่อจุดรับบริการที่ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งทั่วประเทศค่ะทั้งนี้เพื่อรับกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมจำนวน1กล่องต่อผู้โดยสาร1คนสำหรับนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเบื้องต้นค่ะตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือคิดเป็นผลไม้ 1,000 ตันนั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะผลไม้ที่นำมาใช้บริการก็จะต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมและก็ต้องเป็นประเภทที่ไม่เปียกชื้นโดยต้องใช้กล่องบรรจุผลไม้ของกรมการค้าภายในที่ได้รับจากจุดบริการของท่าอากาศยานเท่านั้นค่ะแล้วก็จะต้องมีการปิดผนึกอย่างมิดชิดด้วยเทปกาวหรือว่าสายรัดเพื่อป้องกันพวกมดพวกแมลงสิ่งแปลกปลอมรวมถึงป้องกันการรั่วซึมของน้ำแล้วก็กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการนะคะก่อนนำผลไม้มาเดินทางด้วยเครื่องบินอันนี้อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของการบรรจุให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะทุเรียน

กลับบ้านนะคะก็สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน10กิโลกรัมก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามก็เป็นพวกผลไม้ที่มีกลิ่นอย่างเช่นพวกทุเรียนหรือว่าพวกขนุนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าผลไม้ประเภทนี้จะมีกลิ่นแดงถ้าเกิดว่าเราโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็จะมารบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะของการสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่จะได้แบบว่าขยายตลาดแล้วก็กระจายผลผลิตให้ได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อย่างเช่นเราเดินทางไปที่จังหวัดทางภาคเหนือเนาะในช่วงฤดูที่มีสตรอเบอรี่เยอะๆนะสมมติว่าเราอยากจะซื้อกลับบ้านสัก10กิโลกรัมอันนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องฟรีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะบางทีอะเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมเราได้กินผลไม้นี้แล้วนะก็นึกถึงคนที่บ้านอยากจะซื้อไปฝากแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือการโหลดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้าก็คือ2570 10กิโลกรัมก็โหลดใต้ท้องเครื่องฟรีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จะต้องไปรับกล่องกันที่สนามบินสมมติว่าเรามาเที่ยวนะคะซื้อผลไม้สัก5กิโล6กิโลนะพอไปถึงสนามบินปุ๊บเขาก็จะมีจุดให้เรารับกล่องเราก็ไปรับกล่องนะคะแล้วก็แพ็คเรียบร้อยมีสายรัดอะไรเรียบร้อยนะคะก็พาไปโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะ7สายการบินพันธมิตรมีอะไรบ้างนะคะก็มีการบินไทยค่ะแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตนะคะแล้วก็อีซี่แอร์ไลน์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สนามบินต่างๆที่เข้าร่วมนะคะก็มี20แห่งค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเปิดเป็นการนำร่องให้ก่อนนะคะก็มีจังหวัดน่านจังหวัดลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังแล้วก็นราธิวาสนะคะภูเก็ตไม่มีนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่แบบว่าชอบผลไม้แล้วก็อยากนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้านหรือว่าไปฝากคนโน้นคนนี้นะคะก็สามารถที่จะโหลดได้ท้องเครื่องฟรีได้นะคะ10กิโลกรัมไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเป็นช่วงของกรีนซีซั่นค่ะแต่ว่าจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดพังงากันนะคะนอกจากมาเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะมาเที่ยวด้วยได้บุญด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะกำลังมีการเตรียมการจัดงาน Road to Keep เขาหลักซึ่งก็เป็นการจัดงานวิ่งค่ะวิ่งไปด้วยสร้างกุศลกันไปด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองครบ99ปีของ Marriott International นะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลบนชายหาดแหลมปะการังอันสวยงามของเขาหลักค่ะทุกก้าวของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆคืนให้กับชุมชนนะคะซึ่งก็มีระยะวิ่งทั้งหมด2ระยะก็มี5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะคะโดยจะจัดขึ้นในวันที่4ตุลาคม2569ค่ะที่บริเวณแหลมปะการังเขาหลักจังหวัดพังงานะคะซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครทางออนไลน์ได้นะคะก็พิมพ์ไปนะคะ Road to Keep เขาหลักนะคะก็สามารถที่จะร่วมสมัครกันได้นะคะวันที่4ตุลาคมค่ะเขาจะมีการวิ่งกันแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะวิ่งด้วยได้บุญด้วยนะคะออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานวิ่งการกุศลในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทภายใต้แบรนด์ Marriott International นะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะฉลองครบรอบ99ปีนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิทานน้ำใจนะคะประเทศไทยค่ะแล้วก็สถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสักจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกลูกค้าแล้วก็ชุมชนเขาหลักจังหวัดพังงารวมถึงท้องถิ่นแล้วก็บริเวณใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะประเภทการวิ่งค่ะก็มีฟันรัน5กิโลเมตรนะคะทั่วไปชายหญิงนะคะแล้วก็มีมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็มีรุ่นอายุ 30-39 ปี40-49 ปี50-59 ปีแล้วก็รุ่น60ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงรุ่นทั่วไปชายหญิงนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจค่ะก็ร่วมสมัครวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้นะคะ Road to Keep เขาหลัก2026ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งในส่วนของราคาค่าสมัครนะคะก็5กิโลเมตรก็จะอยู่ที่350บาทค่ะ10กิโลเมตรก็จะอยู่ที่450บาทค่ะคุณผู้ฟังรีบๆสมัครนะคะเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาของเรานอกจากแบบว่าได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแล้วก็ได้บุญได้กุศลกลับไปด้วยค่ะ4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมองดูเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะก็จะเจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
6: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิก พื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันค่ะเสียงกินมันเยอะเปลี่ยนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ลองสลับกันนำเข้ารายการนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยค่ะช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาในวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร
1: ์ครับ
0: ทีนี้ทำอะไรวันเสาร
1: ์ครับ
0: คุณวิโด
1: มีข่าวอะไรครับ
0: โอ้ช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะจะอยู่ในช่วงของเรื่องของมรสุม
1: มรสุมครับฝนตกทุกวันเลย
0: ยังไงก็เลื่อนมาฟังทาง FM 96.75 MHz หรือทาง Facebook กันก่อนดีกว่าวะทางเว็บ Facebook บางคนอาจจะเป็นผู้ฟังรายใหม่นะคะเป็นผู้ชมรายใหม่ก็สวทแล้วก็จุดนิดนึงภูเก็ตเรดิโอนะคะเข้ามาดูทาง Facebook ได้ค่ะเป็นเราจัดกันสดๆสวัสดีไปยังผู้ฟังในโซนอันดามันค่ะ6จังหวัดอันดามันมีใครบ้างคะคุณ
1: มีระนองพังงากระบี่ตรังสตูลแล้วก็ภูเก็ต
0: ค่ะภูเก็ตนี่ตัวหลักเลยนะคะฝนตกทีไรโอ้โหย้ายพูดถึงเรื่องของการจราจรก่อนเนาะเราเพราะว่าเราจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นมีแฟนคลับทางชายทะเลที่อยู่ริมทะเลนะคะก็ส่งเรื่องราวมาบอกว่ามันจะเป็นคลื่นแรงเป็นคลื่นที่แรงมากแล้วก็มันซัดชายฝั่งอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนของก็ไปเที่ยวทางโซนหาดไม้ขาว
1: ครับ
0: หาดในยาง
1: หาดลายัน
0: หาดลายันหาดแล้วก็ราไว
1: ครับ
0: หาดยะนุ้ยก็ไปกันทั่วเลยเนาะอิจฉา อิจฉาแฟนคลับค่ะแต่ว่าดีแล้วล่ะค่ะไปเที่ยวแทนเราเพราะว่าในช่วงนี้นี่ก็คือรายการก็ชนกันหลายรายการเหมือนกันนะคะก็บางทีก็บางวันนี่งาน 3-4 อย่างค่ะคุณผู้ฟังก็เลยออกไปเก็บภาพสมัยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยทันแต่เราก็โชคดีว่าเรามีแฟนคลับหรือว่าผู้ฟังรายการเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะส่งภาพมาให้ดูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้นี่อาจจะยังนำภาพเหล่านั้นมาไม่ได้มาเรียบเรียงก่อนแล้วกันคุณวิโยและทีนี้ในช่วงของมรสุมเนี่ยถามว่าภูเก็ตเราหรือว่าโซนอันดามันเรายังมีเสน่ห์อีกไหมในเรื่องของการท่องเที่ยวตามธรรมชาติยังมีค่ะอย่าไปยึดติดว่าอุ้ยมรสุมมาฝนตกเที่ยวไม่ได้มิใช่เลยใช่ไหมมิใช่เลยนะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายช่วงนี้ถ้าเราดูข่าวมันมีข่าวแปลกนะอันนี้มาวิเคราะห์ข่าวกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวอะไรครับแปลก
0: โอ้ข่าวทางธรรมชาติไง
1: อ๋
0: อล่าสุดอะไรนะที่ว่ามี
1: ภูเขาไฟป
0: ่ะแต่ว่าไม่ใช่บ้านโชคดี
1: ไม่ใช่บ้านเรา
0: ประเทศเรานี่โชคดีจังเลยค่ะคุณวินยูว่าทำไมนะ
1: ครับ
0: ไม่มีไม่ค่อยมีเรื่องใหญ่ๆแบบนั้นแต่ว่าเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นเราก็ทำอะไรเราก็ให้กำลังใจ
1: ครับ
0: เราภาวนาตาก็บอกว่าถ้าเสกได้ฉันจะเสกอ่ะ จริงๆนะถ้าเสกได้ฉันก็จะเสกให้ว่าอย่าให้มีเกิดอย่าให้เกิดเหตุของภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าเราเองมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเลยเนาะมันก็ทำให้เกิดความกังวลว่าเฮ้ผลกระทบคืออะไรวันก่อนถ้าไม่มีฝนตกนี่ก็มีหลายคนมาถามเหมือนกันว่าเขาเรียกเราติดปากว่าครูเนาะก็น้องเกรซนี่แหละวันนี้บอกชื่อคนเดียวเลยคุณวินโยพิทักษ์ปกรณ
1: ์ครับ
0: ดิฉันวันนี้ชนันชัยชนะนะคะครูเกรซแล้วการเรียกกันตามนั้นตามที่ง่ายๆเนาะตอนนี้ชีวิตมันต้องง่ายๆเนาะ
1: ง่ายๆ
0: ของคุณก็เรียกคุณโยวินโยโยโยแล้วแต่
1: ใครจะถนัด
0: แต่ว่าตาแล้วแต่มากไปก็ไม่ได้เนาะ
1: แล้วแต่
0: ทีนี้ทางถ้าถามเมื่อกี้พูดเหมือนในเพื่อนบ้านก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หลายคนกังวลวันนั้นที่เกิดเรื่องของภูเขาไฟระเบิดแถวของแถบอินโดนีเซียใช่ไหมคะก็กลัวเรื่องอะไรเรื่องควัน
1: ฟันนะฟันไฟ
0: ไม่ใช่ฟันแหละควันไฟใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าโชคดีตรงไหนนี่แหละที่ต้องขอบคุณมรสุมนิดหน่อย
1: นะ
0: ฝนตก
1: ใช่มันได้กบใช่ไหม
0: พอฝนตกปั๊บเนี่ยไอ้บรรดาขี้เถ้าต่างๆเนี่ยเถ้าถ่านขี้เถ้าอะค่ะมันก็ได้ไม่ลอยมาถึงนี้จำได้ว่านานมาแล้วความจำดีอยู่เคยมีเรื่องของไฟไหม้ป่าใช่ไหมไฟป่าไฟป่าที่อินโดไหมที่ควันมาถึงประเทศเราแล้วก็มาถึงจังหวัดเราหนัก นะคะก็คือขมุกขมัวไปทั้งวันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คุณทันไหมวันนั้น
1: ทัน
0: เนาะอ๋อหมายความคุณก็ใช้ได้แล้ว คุณผู้ฟังทันไหมคะช่วงที่ว่าเรามีอยู่ปีหนึ่งที่เกิดไฟป่าจากแถบสุมาตราไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ควันไฟอ่ะมาทางเราเลยปรากฏว่าภูเก็ตเราหาแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่เต็มร้อยอ
1: ่
0: ะนานมากเลยใช่ไหมทีนี้แต่ในส่วนของภูเขาไฟเนี่ยลอยมาไม่ถึงค่ะมันไม่ถึงก็เป็นว่าโชคดีเนาะเราก็ส่งกำลังใจไปให้ทางอินโดได้จัดการได้ผ่านลุล่วงเรื่องของภัยธรรมชาติได้โดยเร็ววันแล้วกันนะคะเนาะ
1: คร
0: ับ ทีนี้เมื่อกี้เราโยนหัวข้อไว้ว่าโยน
1: เ
0: ราปรลลอยคุณผู้ฟังเราปรลอยเราโปรยหัวข้อไว้ว่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในช่วงมรสุม
1: ใช่ครับ
0: บ้านเราไม่เรียกมอนซูนนะมรสุมภาษาอังกฤษเรียกว่ามอนซูนเหรอ
1: มอนซูน
0: ใช่ไหมแต่ว่ามอนซูนเนี่ยเราไม่มอนซูนเนี่ยเราไม่เรียกแล้วล่ะเราเรียกว่าก
1: รีนซีซัน
0: กรีนซีซันคือฝนตกมากแต่ไม่เขียวๆสดชื่นอ่ะเที่ยวแบบสดชื่นไงแต่ยังไงก็ตามค่ะอย่างที่บอกคือในโซนอันดามันเราอ่ะยังมีเสน่ห์หลายๆจังหวัดนี่แหละแต่ช่วงนี้น้ำตกก็เยอะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลาบมีเยอะไหมลาบ
1: มันคนละอย่างกัน
0: อ๋อเหรอโอเคน้ำตกนี่ก็บอกว่าถ้าไปเที่ยวนี่น้ำใสๆเล่นแล้วสนุกเนาะน้ำมันเต็มแอ่งไง
1: แต่
0: สีชาเย็นเริ่มมา
1: แต่เมื่อไหร่เห็นน้ำขุ่นๆน้ำสีชาเย็นมันไม่ได้เลยต้องระวัง
0: สีชาธรรมชาติกับสีชาเย็นนี่ตัวไหนร้ายกว่า
1: สีธรรมชาติดีกว่า
0: จริงอ่ะคุณต้องไปค้นแล้วตั้งไงคืออะไรที่ออกเริ่มสีขุ่นๆนี่คือรีบขึ้นจากน้ำนะ
1: ใช่ๆต้องระวังต้องสังเกตด้วย
0: อย่าท้าทายตัวเองนะว่าโอ๊ยฉันแข็งแรงเดี๋ยวฉันจะว่ายอยู่ก่อนพอให้น้ำสีแดงมาก่อนแล้วฉันค่อยวิ่งอ่ะนะ
1: มันไม่ได้
0: มันอันตรายทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างน้ำตกเราบอกไปเที่ยวแล้วสดชื่นดีนะโดดน้ำดุ่มน้ำกระจายเลยปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่องของฤดูฝนนะสวยก็จริงค่ะแต่ว่าต้องเที่ยวด้วยความระมัดระวังนะคะระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากด้วย
1: ใช่คร
0: ับ หลายๆจังหวัดเจอนะน้ำมาโมแต่ยืนถ่ายคลิปไงคนอื่นเราวิ่งหมดแล้วคนที่จะโพสต์ก็ขอบคุณคนที่โพสต์แหละเนาะน้ำมาเนี่ยวิ่งหลังเพื่อนไง
1: นั่นเนี่ยเราต้องพึงระวังต้องเฝ้าระวังด้วยว่าเราเล่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องสังเกตด้วยว่ามันเป็นยังไง
0: อันนั้นคือเรื่องน้ำตกแต่ถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วมีป้ายเหล
1: ื
0: องแดง
1: ม
0: ี
1: ธง
0: แดงเขียวเหลืองเขียวด้วยนั่น
1: ใช่ครับ
0: ธงนี่มีสามารถมี3สีเหมือนกันนะเหม
1: ือ
0: นกับไฟจราจรอ่ะเหมือนไฟจราจรอ่ะธงแดงนี่หมายความว่ายังไงเน
1: า
0: ะ
1: ห้ามลงเด็ดขาด
0: เด็ดขาดอย่าดื้ออย่าซนอย่าบ่นให้ลำบาก
1: แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ดื้อนะครับ
0: คือฉันแข็งแรงฉันโอ้ฉันว่ายน้ำเป็นกิโลฉันเคยลงแข่งกีฬาทางน้ำ
1: มันไม่ได้ธรรมชาติ
0: ไม
1: ่
0: ได้
1: ธรรมชาติมันเราไม่แน่นอนนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทางบ้านเราเป็นไงทางบ้านเรานี่ทะเลมันไม่เหมือนเพื่อนเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: บางจุดนี่มันเป็นแอ่งกระทะคุณเข้าใจคำว่าแอ่งกระทะไหม
1: เข้าใจครับ
0: เหยียบเข้าใจว่าเหยียบแล้วมันลงไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าไลฟ์การ์ดหรือว่าก็เรียกอะไรการ์ดบนเนื้อหาดชายหาดห้ามบอกว่าห้ามลงแล้วก็เซโนปั๊บนี่คุณไม่ต้องมาเซเยสเลยใช่ไหม
1: อย่าดื้อเด็ดขาด
0: มีตั้งหลายเคสเนี่ยที่ว่าดื้อลงไปแล้วก็ต้องหามขึ้นมา
1: ใช่มันไม่ปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ทำความอะไรก็เดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ใช่
1: นะคร
0: ับมันเศร้าใจไงแล้วญาติพี่น้องก็เขาจะมาหาความสุขมาเที่ยวเพื่อความสุขแล้วมาเศร้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: หรือต่อให้เขาเรียกอะไรไม่ถึงแก่ชีวิตหรอกแต่ว่าถ้าเราเกิดการหายใจขาดอากาศหายใจนานๆนี่มันก็สามารถนิทราได้ด้วย
1: คนเราอะไรก็บอกว่าเราเก่งกว่า
0: ธรรมชาติอ่ะ
1: ธรรมชาติไม่ได้บางทีเรา
0: ต้องเอื้อ
1: เราอึดแล้ว
0: เราอึด
1: แต่ว่ามันไม่ได้
0: คล
1: ื่
0: นมันม้วนฉันเคยเห็นคลื่นมันม้วนมันแรงมากเลยนะคลื่นเนี่ยมันลากลงไปได้นะ
1: ใช่
0: ส่วนธงเหลืองนี่ก็คอยเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะว่าเล่นได้หรือไม่ได้แต่ธงเขียวนี่เป็น
1: เอเรีย
0: ที่ปลอดภัยเล่นได้นะคะต้องเชื่อฟังกันนิดนึงกฎกติกากฎระเบียบที่สร้างขึ้นมาข้อตักเตือนต่างๆ
1: มีไว้ขอ
0: รบมีอายุมุ่งไว้มีให้ปฏิบัติตาม
1: ปฏิบัติตาม
0: ใช
1: ่นะครับอย่างเคร่งครัดนะคร
0: ับ ใช่นั่นแหละทีนี้เอาล่ะเมื่อกี้ คุยเรื่องซีเรียสไปเนาะอันนี้เราพักเราเดี๋ยวนี้เรากั้นเดี๋ยวนี้เรามีกั้นรายการ 2-3 ครั้งเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไป
1: ครับผม
2: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: แล้วค่ะนี่มาพูดถึงเพลงหาดไม้ขาวเมื่อช่วงต้นเราก็พูดหาดไม้ขาวนะคะเนาะก็เอาละมาเที่ยวหาดไม้ขาวแล้วก็มาฟังอย่างนี้กันค่ะท่านที่แพ็คกระเป๋าแล้วว่าเตรียมตัวมาภูเก็ตแน่นอนมาเที่ยวภูเก็ตแน่นอน ready to go นะคะคุณวิโยจะมาบอกว่าเตรียมตัวอย่างไรก่อนเที่ยวธรรมชาติก่อนมาเที่ยวโซนที่เจอในอย่างพวกเราเจอมรสุมก็คือหัวข้อว่าเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติในช่วงมรสุมเอาคุณมิโยลองบอกคุณผู้ฟังของเรา
1: ในเล่มก่อนออกเดินทางนะครับทุกครั้งนะครับเราก็มีคำแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ข้อหนึ่งนะครับตรวจสอบสภาพอากาศติดตามพยากรณ์อากาศและก็ประกาศเตือนภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งภูเขาและก็แหล่งน้ำตกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งน้ำตกและก็ภูเขาที่ว่าเราว่ามาแล้วนะครับข้อที่สองนะครับตรวจสอบสถานที่นะครับเปิดให้บริการนะครับแล้วก็บางอุทยานแห่งชาติอาจจะปิดหรือบางเส้นทางนะครับช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมนะครับบางอุทยานก็ปิดนะคร
0: ับ ใช่ค่ะคราวหน้าเราค่อยมาอัปเดตอีกทีว่าอุทยานใดบ้างที่ปิดในช่วงมรสุมและช่วงที่เป็นก็เรียกอะไรโลซีซันเนาะเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นขึ้นมาฟื้นคืนชีพ
1: ฟื้นคืน
0: ฟื้นสภาพให้สมบูรณ์เพื่อต้อนรับหน้าไฮอีกทีว่านั้นโอเคต่อไปนะคะ
1: แล้วก็3นะครับเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ควรมีเสื้อกันฝนเสื้อผ้าแห้งแห้งเร็วนะครับแล้วก็ถุงกันน้ำสำหรับอุปกรณ์สำคัญนะครับแล้วก็รองเท้าต้องเหมาะสมกับพื้นที่นะครับรองเท้ากันลื่นรองเท้าเดินป่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็5นะครับพกอุปกรณ์ฉุกเฉินมีอะไรบ้างครับเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายนะครับเบ็ดสำรองนะครับหรือว่า power bank อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็6ยาเดินทางเพียงลำพังในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับควรเดินทางเป็นกลุ่มหรือมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับไม่สมควรที่จะเดินตามลำพัง
0: เกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครรู้เนา
1: ะแล้วก็7นะครับแจ้งกำหนดการเดินทางนะครับซึ่งบอกครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทนะครับว่าเราจะไปเที่ยวสถานที่ที่ไหนบ้าง
0: อะไรยังไงเนาะ
1: แล้วก็8นะครับเตรียมใจยืดหยุ่นกับธรรมชาติหากฝนตกหนักเล็กหรือว่าเราต้องยกเลิกหรือว่ากิจกรรมบางอย่างนะครับควรยอมรับแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาตินะครับเพราะความปลอดภัยสำคัญ
0: ใช่
1: แล้วก็ภาพถ่ายหรือว่าความสนุกเพียงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะครับ
0: สำคัญกว่าการไปถ่ายภาพ
1: ใช
0: ่ไปยืนถ่ายรูปบางแห่งเนี้ยโอ้โหเวลามีเหมือนว่าหน้าผายื่นออกไปแล้วมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่กัน
1: ไหนที่เสี่ยงเราก็ควรงดนะครับ
0: ไปทำ
1: เราอย่าดื้อใช่เราอย่าดื้อนะครับไม่ได้นะครับ
0: นั่นแหละทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเตรียมอะไรเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยทิ้งท้ายไว้สมัยตอนที่แล้วมั้งคะว่า
1: ครั้งก่อน
0: เรามีเรื่องของการเตรียมถุงยางชีพค่ะถุงยางชีพนะคะถึงว่าจะหาอะไรบ้างอ้าววันนี้เราเอามาฝากแล้วนะคะมีอะไรบ้างถุงยางชีพเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเวลาคนเราเจออะไรที่มันเร่งด่วนอ่ะคุณคิดว่าสติสัมปชัญญะเป็นยังไง
1: อะไรครับ
0: ตกใจตกใจแล้วมันทำอะไรไม่ถูกพอทำไม่ถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคว้าในสิ่งที่ไม่อยากได้มาก็มีนะบางคนขอโทษบางคนไม่ได้เสื้อผ้ามาเลยอ่ะได้แต่ตัวที่ติดอยู่กางเกงบางคนนุ่งกางเกงตัวเดียวนะเพราะว่าคนเรานุ่งกางเกงหลายตัวเมื่อคืนนุ่งกางเกงในแล้วกางเกงนอกนะแต่นี่บางคนนุ่งแค่กางเกงขาสั้น
1: ในถุงยังชีพมีอะไรบ้าง
0: ควรมีอะไรในถุงยังชีพคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าดูหน้าจออยู่ทางเฟซบุ๊กก็จะเห็นเนาะ
1: ค
0: ือการเตรียมถุงยังชีพนี่ต้องเตรียมให้ได้72ชั่วโมงแรกค่ะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือต่างๆถ้าเป็นธรรมชาติก่อนนะ คือไม่ได้เกิดถึงยกเว้นว่าติดอยู่ใต้ตึกลึกๆอย่างนี้มันก็บางทีมันก็ต้องเนาะต้องหย่อนไปก่อนว่ามันเกิน72แน่นอนภายใน3วันเนี่ยต้องยังชีพให้อยู่รอดได้เพื่อที่ว่าผู้ช่วยเหลือ จะได้มาช่วยเหลือเราทันหรือว่าเราสามารถหาแนวทางหาวิธีการหาคือเรานิ่งพอที่จะหาคนมาช่วยให้เรามีชีวิตรอดนะคะเอาละอันที่หนึ่งเลย
1: สำคัญเลยนะครับ
0: สำคัญเลย ชุดปฐมพยาบาล
1: ใช่
0: ชุดปฐมพยาบาลยาพื้นฐานและยาที่ต้องทานประจำ
1: อันนี้เราก็ต้องบางที
0: มันแบกใส่ถุงไว้สิ
1: เรามีโรคประจำตัวเปล
0: ่
1: า
0: ใช่อย่างเช่นโรคเบาหวาน
1: ใช่อันนี้ต้อง
0: ความดันไขมันโรคอะไรอีกอะคุณที่ว่าต้องกินยาประจำเลยอะ
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็
1: ไม่ใช่เพราะยาเบาหวานเบาอะไรนะ
0: แล้วก็
1: ยาสามัญประจำบ้าน
0: พวกยาใส่แผลยาฆ่าไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง
1: ๆยาหมองยา
0: พวกนี้ยาดมยาลมยาหมองยาทายาใส่แผลอะไรที่เวลาโดนแมลงกัดสัตว
1: ์ต่อย
0: คนเนี้ยนะผ้าพันแผลคือเอาเป็นว่าชุดปฐมพยาบาลละกัน
1: ใช่ชุดเล็กๆครับ
0: คุณเหนื่อยไหมเราเคยเห็นที่วัดอะที่ว่ามีชุดปฐมพยาบาลเหลืองๆเยอะมากเลยนะบางอย่างก็เราก็เคย
1: ได้
0: เอามาช่วยเขาแยกอะนะว่าไหนหมดหมดไปเยอะเหมือนกันอันที่สองค่ะอาหารแห้งอาหารที่เก็บได้นานและไม่เน่าเสียง่าย
1: เช่นอะไรบ้าง
0: ก็นั่นแหละค่ะบะหมี่
1: มามงมาม่า
0: บะหมี่บะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูป
1: กึ่งสำเร็จรูป
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราคิดว่าเราต้องมีไม้ขีดไฟด้วยนะไม้ขีดไฟแช็กอะ
1: ไฟแช็ก
0: ไฟแช็กเราติดไว้หน่อยนึงทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในหีบห่อที่ว่ามันดูน้ำได้อะก็คือใส่ถุงมัดไอ้แน่นเปี้ยนะ
1: ถุงซิปใช่ครับ
0: แล้วก็พวกเสื้อผ้าและถุงนอนก็ต้องเสื้อผ้านี่จำเป็นต้องใช้ไม่ใช่ค่ะบางคนว่าโอ้ชุดนั้นแหละชุดนั้นถ้าเปียกแล้วไม่มีตัวเปลี่ยนเนาะมันก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้
1: ใช่มันบางทีมันหลายวันนะครับ
0: เขาบอกว่าให้เตรียมถุงดำไว้ด้วยสมัยก่อนที่ฉันเตรียมถุงดำไว้นะตอนย้อนไปปี47นั่นแหละเอาถุงดำมาพับไว้แล้วก็มัดไว้เอาหนังยางมัดไว้แล้วก็พวกเชือกต่างๆค่ะเชือกต่างๆสำคัญยังไงนอกจากเชือกก็ไม่ใช่เชือกฟางนะอันนี้หมายถึงเชือกที่แข็งแรงอ่ะเส้นเท้าดินสออ่ะ
1: แล้วของผู้หญิงอ่ะ
0: บ้านอนามัยต้องมีค่ะบางคนที่ยังอยู่ในนั้นอ่ะนะคะยังอยู่แปลว่ามีรอบเดือนอะไรเนี่ยเตรียมไว้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเตรียมไว้สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะบ้านอนามัยคุณเคยเห็นแพทย์ก็เอามาใช้ไหมในยามฉุกเฉิน
1: อ
0: ่ะมันกันได้ด้วยโด มันใช่ค่ะเพราะว่าแก๊สพิษอ่ะมันไม
1: ่
0: มันตะลุกตะลวงเลยนะไอ้พวกก๊าซอะโมเนียอะไรพวกนี้เขาทดลองดูใช้ผ้าอะไรเขาเรียกผ้าธรรมดาปิดอ่ะมันยังแสบจ
1: มูกยังแสบ
0: สามารถก็ไม่ถึงเป็นผ้าอนามัยไงเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ของการป้องกันได้ค่ะอันนี้การปิดเนาะน้ำดื่มสะอาดแน่นอนขาดอาหารขาดได้กี่วันไม่รู้ต้องไปเอาข้อมูลมาแต่น้ำดื่มต้องมี

0: กรณ์ส่งสัญญาณต่างๆบางคนในเรือคุณก็เห็นที่เขายิงปืนอะไรย
1: ิ
0: ง
1: ปื
0: นปืนพลุ
1: ด
0: ิฉันก็เรียกไม่ถูกทีนี
1: ้ก็มีไฟฉายด้วยนะ
0: ไฟฉายเทียนเทียนนี่ถ้ามีเทียนนี่คุณเชื่อไหมต้มน้ำได้อะเทียนอะ
1: มันก็ได้อยู่ดี
0: ใช่ใส่กระป๋องกระป๋องเหล็กกระป๋องเหล็กกระป๋องอลูมิเนียมอ่ะม
1: ัน
0: ต้มน้ำได้กินคือในช่วงที่เราวิกฤตเนี่ยน้ำเอามาต้มให้สะอาดเราก็กินได้นะน้ำตกกินได้ไหมกินได้นะ
1: ได
0: ้แต่ว่าต้องต้มก่อนเพราะน้ำตกเพราะว่ามันมี
1: เชื้อก่อน
0: มันต้มทีนี้พอไม่มีไม้ฟืนไม้ฟืนเปียกสมมติฝนตกหนักเทียนไขคุณผู้ฟังนี่ดิฉันลองมาเคยเข้าค่ายเอาเทียนไขจุดขึ้นมาแล้วเอากระป๋องน้ำเนี่ยเอาไม้ค้ำหน่อยนะ ไม้ค้ำสองไม้งามสองอันอะไม้งามสองอันพาดแล้วก็เอากระป๋องน้ำขึ้นไปห้อยอะแขวนนะแขวนแล้วก็ลนด้วยเทียนไขมันสุกมันร้อนขึ้นมาเหมือนกันนะถุงกันน้ำหรือถุงขยะค่ะอันนี้ก็ใช้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็แยกขยะอย่างเช่นคุณเคยเอาถุงขยะมาตัดเป็นคอเสื้อไหมแล้วก็ใส่แขนใส่อะไรโผล่ออกมากลายเป็นเสื้อกันฝนได้เราก็เห็นนักท่องเที่ยวทำบ่อยนะคะคุณผู้ฟังเอาถุงดำถุงขยะเราเนี่ยถุงดำที่เราใช้บรรจุขยะเนี่ยก็มาตัดดีไซน์เป็นเสื้อ
1: บางทีเราหาเสื้อกันฝนไม่
0: ใช่มันไม่เปียกนะคุณมันหนา
1: ถุงขยะอะไรมาสามารถทำได้นะ
0: ใช่ค่ะทีนี้
1: แล้วก็ที่สำคัญก็อะไร
0: เอกสารส่วนตัว
1: นะ
0: และเงินสดส่วนหนึ่งถึงนาทีนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีเน็ตอ่ะ
1: ไม่มีเน็ตไม่มีแบตสำรอง
0: เงินอยู่ในมือถือทั้งนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องสำรองไว้ส่วนหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเกินไปแต่ว่าก็ค่อยพอสามารถซื้อของดำรงชีวิตได้เนาะ
1: ครับ
0: เอกสารส่วนตัวนี่สำคัญถ้าคุณเก็บแล้วก็ใส่ซองซิปไอดีเลยนะเพราะว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยดูเช็คทุกอย่างเลยอันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ใครจะใส่อย่างอื่นก็ไปด้วยก็ได้
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าไอ้คำนึงอย่างนี้ด้วยว่าพอใส่เสร็จแบกไม่รอด ใส่ถุงยางชีพเสร็จโอ้ใครจะช่วยหามนะทีนี้ท้ายดีก็คือเป็นเป้ที่ขึ้นหลังได้อะก็เรียกสะพายเป้ไง
1: คร
0: ับ ดิฉันเลยติดปากว่าเป้ยางชีพเพราะอะไรอะเพราะว่าพอสะพายข้างหลังปั๊บ
1: มันได้สะดวก
0: มือของเราเวลายกตัวอย่างเช่นเราต้องปีนป่ายอ่ะเราต้องไต่ขึ้นไปที่สูงอย่างเงี้ยถ้ามัวแต่หิ้วตะกร้ากระเป๋าเดินทางแบบยาวล้อลากนั่นนี่ฉันไม่เล่นด้วยเลยนี่ไม่ใช่สนุกเลยนะ
1: ไม่คล่องตัว
0: ถ้าล้อลากแบบเดินทางต่างประเทศไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมิใช่เลยนะคะคุณผู้ฟังต้องเอาแบบที่เป็นมีสายสะพายไว้ครับมีเป้พวกไงเอาเป้แล้วกันสะพายได้ว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มือข้างหนึ่งเราอาจจะได้ถือไม้ค้ำเวลาเราขึ้นที่เนินที่อะไรเงี้ยหรือว่าใช้มือดึงเชือกอย่างเงี้ยคุณนึกภาพนั้นดิฉันดึงให้ดูมันจะได้สะดวกหรือว่าใครบอกโอ้มือไม่นั่นเอาใส่ถุงมือก็ได้อะถุงมือใส่เข้าไปตรงนั้นเนาะแล้วก็อุปกรณ์สุขอนามัยนะคะพวกแอลกอฮอล์หน้ากากกระดาษชำรงชำระถุงไอ้ถุงก๊อบแก๊บนี่มันจะมีประโยชน์ตอนนี้คุณรู้ไหมที่เราลดโลกร้อนเราไม่ค่อยใช้เรารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงก๊อบแก๊บแต่พอถึงคราวยังชีพถึงคราวที่ต้องจัดเป้ยังชีพมีใส่ไว้สักแพ็คก็ดีนะคะหน
1: ึ่
0: งไว้ใส่ของเสียถึงนาทีนั้นใครจะอั้นได้ใช่ไหมคะนี่พูดตรงๆนะพูดกันแบบเปิดใจเลยนะถ้าใครต้องการถ่ายปล่อยหนักอะถ่ายทุกอะปล่อยทุกอะถ้าเกิดไม่มีห้องน้ำคุณไม่อั้นจนไส้แตกเหรอใช่ไหมมันต้องมีทางรอดอ่ะแต่ถ้าไปตั้งไว้โดยอยู่กันรวมๆหลายคนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: กลิ่นถุงพลาสติกอะไรนี่ช่วยได้เออเนี่ยคือการยังชีพให้อยู่รอดให้สมมุติสถานการณ์ตัวเองเลยเพราะว่าเวลามันมีเหตุวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันคว้าอะไรไม่ทันอย่างน้อยที่สุดเป้ตัวนี้คุณต้องมีต้องขึ้นหลังแล้วก็พร้อมที่จะ rescue มาแล้วก็ต้องไปเลยอ่ะหน่วยกู้ชีพมาไปเลยครับไม่ต้องโดยเฉพาะเวลาไฟไหม้คุณผู้ฟังอันนี้วิกฤตอย่างอื่นพอจะนั่นนี่นู่นเนาะไฟไหม้อ่ะอย่าหวงของหันกลับไปหยิบนะอย่าหันกลับไปเที่ยวหาไปเที่ยวลื้ออยู่ในชั้นเอกสารโอ้ยเอกสารอยู่ไหนวะไม่ทันไฟนี
1: ่เราต้องเอาตัวรอดก่อน
0: ใช่ไฟนี่มันโอ้มันแรงนะมันอย่าหวนกลับอย่าหันหลังกลับอย่าอะไรอวบนะคะน้ำบางคนเนี่ยน้ำนี่นี่ฉันพูดมากกว่าคุณอยู่แล้วน้ำมานี่ยังพอเห็นนะยังพอส่งเสียงสัญญาณกับตัวไฟนี่มันขึ้นปุบปับแล้วโอ้ขึ้นชั้นสองลงชั้นหนึ่งโดยเฉพาะไฟชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองนะถ้าไฟไหม้ที่ชั้นสองคนชั้นหนึ่งวิ่งหนีนะทันนะแต่ถ้าไหม้ชั้นล่างชั้นบนนี่โอ้แบบโอ้ยดิฉันไม่อยากนึกอ่ะอยากภาวนาให้ไม่มีมากกว่าท
1: ี
0: นี้อีกอย่างนึงก็คือเบอร์โทรเห็นแต่เบอร์โทรอะไรเนี่ยนะเบอร์ฉุกเฉินต่างๆจดไว้ให้ดี

0: ครับ
1: จดไว้ดีอย่างคือมันต้องมีอ่ะอย่างสายด่วนนิรภัยมีแน่นอน1784จดยังงวดนี้ไม่ออกหรอก1784ดิฉันให้หวย1784ค่ะสายด่วนนิรภัยนะคะว่าก็เรียกอะไรอ่ะเวลาถ้ายังโทรได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะของปภ.นี่เองนะเขาก็จะมีสายด่วนให้จดไว้ก่อนเลยเพราะว่าถึงนาทีนั้นด้วยความตกอกตกใจลืมหมดแล้วค่ะ
0: ครับ
1: อย่าว่าตกไม่ตกอกตกใจบางทีเบอร์โทรศัพท์ตัวเองยังยืนเลยลืมเลย ใช่ไหมเวลาก็ถามเราไปซื้อของ
0: นึกไม่ออก
1: ล่าสมาชิกจำเบอร์ล่ะอะไรวะมันขึ้นต้นอะไร มันมีค่ะยิ่งเวลาตกใจนี่ลืมทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
0: ครับ
1: นะบางทีเราพูดง่ายๆว่าเราพูดเล่นพูดจริงอยู่แต่พอเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะต้องมีทางออกแบบนี้ละค่ะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแม่พูดแล้วให้ความรู้ไปเยอะนะคะอันนี้คือสำหรับ72ชั่วโมงแรกนะคะทีนี้ก็ครึ่งนี้แหละ
0: เราพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: พักสักครู่แล้วนะคะฟังข้อมูลฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในช่วงมรสุมนะคะคุณนิโยพูดต่อได้เลยจ้า
1: ครับการท่องเที่ยวทางทะเลและก็เกาะต่างๆนะครับซึ่งฝั่งอนามันแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่หรือตรังนะครับแล้วก็ในช่วงมรสุมนะครับควรปฏิบัติอย่างไรนะครับคำแนะนำสำคัญมากนะครับ1 นะครับตรวจสอบนะครับประกาศของกรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็ฟังคำแนะนำนะครับจากผู้ควบคุมเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกเรือนะครับครูเกศอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าเรายังดื้อดึงก็ไม่ได้นะครับ
0: เจอคลื่นแล้วลอยคอสิ
1: ใช่ครับ ควรสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่เดินทางทางเรือนะครับแล้วก็ไม่ยื่นไม่ยื่นบนไม่ยื่นไม่ยื่นไม่ยื่นไม่ยืนบนขอบเรือนะครับ
0: ไม่ยื่นมือ
1: หรือเปลี่ยนที่นั่งโดยไม่จำเป็นนะครับเวลาเรานั่งบนเรือแล้วเราก็ไม่มันจะทำ
0: ยก
1: มันถ่วงน้ำหนักนะครับหากมีคลื่นลมแรงนะครับควรเลื่อนการเดินทางออกไปนะครับเราอย่าไปฝืนนะครับก็ควรจำนะครับทะเลอันดามันมันสวยงามนะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันที่เหมาะสมกับการลงทะเลนะครับการเลื่อนทริปนะครับไม่ใช่ความเสียหายแต่เป็นการตัดสินที่อะไรตัดสินใจที่รับผิดชอบนะครับต่อชีวิตและก็ความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็การห้ามลงน้ำทะเลเมื่อมีธงแดง
0: ลงเล่นน้ำ
1: ใช่อันนี้ก็สำคัญนะครับนักท่องเที่ยวควรสังเกตธงนะครับเตือนภัยตามชายหาดต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับธงแดงนะครับก็คือห้ามลงเล่นนะครับธงเหลืองหมายถึงอะไรต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับธงเขียวนี่หมายถึงความอะไรสามารถเล่นน้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้นะครับโดยเฉพาะช่วงมรสุมนะครับกระแสน้ำแล้วก็คลื่นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ควรประเมินความปลอดภัยจากการเห็นผู้อื่นลงน้ำเล่นน้ำได้นะครับเพราะแต่ละคนมีความสามารถในการว่ายน้ำแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นคนเล่นน้ำคลื่นแรงแต่คนอื่นเขาลงไปเล่นแต่ว่าเราความสามารถไม่ได้นะครับแล้วก็4นะครับระวังกระแสน้ำย้อนกลับนะครับแล้วก็กระแสน้ำนะครับเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวชายหาดนะครับควรรู้จักนะครับลักษณะสำคัญคือน้ำทะเลไหลออกจากชายฝั่งสู่ทะเลอย่างรวดเร็วนะครับหากถูกกระแสน้ำพลัดออกไปนะครับอย่าว่ายน้ำสวนกระแสตรงเข้าหาฝั่งนะครับควรตั้งสตินะครับลอยตัวแล้วก็ว่ายน้ำด้านข้างของกระแสน้ำนะครับเพื่อหลุดจากแนวกระแสจากนั้นจึงว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งหรือขอความช่วยเหลือนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ลงในน้ำในบริเวณที่มีการประกาศเตือนภัยนะครับที่ว่าเด็ดขาดก็คือมีธงแดงนะครับโกเกตแล้วก็การเที่ยวป่าหรือว่าน้ำตกหรือว่าภูเขาในช่วงมรสุมนะครับในจังหวัดของฝั่งอันดามันของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาและป่าไม้จำนวนมากนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับธรรมชาตินะครับจะเขียวขจีแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษแต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะครับได้แก่นะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำตกเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีดินถล่มนะครับต้นไม้หรือกิ่งไม้หักนะครับการเดินทางทางเดินลื่นนะครับสัตว์ป่าหรือมะเร็งบางชนิดนะครับเราก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็คำแนะนำนะครับไม่ควรเข้าใกล้ลำธารหรือน้ำตกนะครับหลังฝนตกหนักแล้วก็ไม่ควรตั้งเค็มในพื้นที่ต่ำหรือใกล้ทางน้ำนะครับเวลาฝนตกหนักๆมี
0: ลงมาเลยตั้งตัวไม่ทัน
1: ไม่ทันนะครับเราต้อง ต้องพึงระวังด้วยนะหากเจ้าหน้าที่ประกาศปิดเส้นทางนะครับเราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เราควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยนะครับ
0: ใน
1: ช่วงมรสุมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับไม่จำเป็นต้องยกเลิกนะครับการท่องเที่ยวทั้งหมดแต่ควรปรับรูปแบบการเดินทางนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับเช่นนะเยี่ยมชม
0: ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้
1: เยี่ยมชมธรรมชาตินะครับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนนะครับท่องเที่ยวป่าชายเลนเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เยี่ยมชมแหล่งน้ำพุร้อนนะครับ
0: ถ้าม
1: ีนะครับแล้วก็เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มันอย่างนี้ค่ะถ้าเราเที่ยวทางธรรมชาติไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็จะมีการท่องเที่ยวในตัวเมือง
1: ใช่
0: ซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าใครจะไปที่นี่ก็ได้นี่ TCDC เขาก็มีเขาก็เปิดให้เราศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมได้เหมือนกันหรือว่าตรงถนนตลาดอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านนู่นนี่นั่นที่เช็คอินแล้วก็เราเข้าไปตรงนั้นเราได้รู้อะไรบ้างนอกจากว่าใช้เรื่องของการถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะเช
1: ็
0: คอ
1: ิน
0: แล้วเนี่ยจะมีอาหารด้วยม
1: ี
0: เรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายอย่างมิวเซียมในตัวเมืองเนี่ยมิวเซียมตรงสี่แยกถนนพังงา
1: ชาเตอร
0: ์สี่แยกชาเตอร์ส
1: ี่
0: แยกชาเตอร์ชาเตอร์แบงค์เนาะก็จะมีข้างในนี่พอเข้าไปปั๊บโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะพูดถึงเรื่องราวของภูเก็ตอ่ะมี2ฟลอร์เนาะชั้นล่างนี่ก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ที่ฉันชอบอันนั้นชอบเจกันใบบลุมทุ่มบลุมทุ่มนี่คือบิ๊กวันจ
1: ั
0: มโบ้ใหญ่มากเราไปยืนนี่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กกว่าเราเตี้ยกว่าเจกันเลยอ่ะนั่นแหละเราเลยชอบส่วนชั้นบนก็มีชุด
1: บาบายายา
0: บาบายายาสวยงามด้วยนะต่อได้เลยค่ะ
1: ครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
0: นั่นแหละที่เราต้องการ
1: ที่เราต้องการนะครับฝั่งอันดามันของเรานะครับเป็นระบบนิเวศที่มีความเปราะบางและมีความสำคัญต่อประเทศไทยและก็โลกด้วยนะครับน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวทุกคนนะครับมีส่วนช่วยรักษาธรรมชาติได้ง่ายง่ายหล
0: ัก
1: ปฏิบัตินะครับไม่ทิ้งขยะในธรรมชาติในธรรมชาตินะครับขยะพลาสติกแล้วก็ขยะอาหารอาจไหลลงสู่ทะเลในช่วงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ไม่เก็บสิ่งที่มีชีวิตกลับบ้าน
0: อยากได้พูดง่ายๆนะ
1: ไม่ได้เลยนะครับ
0: อยากได้เป็นของตัวเองอย
1: ่
0: างเช่นอะไรนะพวกที่ก็ลงไปที่นักท่องเที่ยวลงไปแล้วจับอ่ะ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วอะไร
1: ตัวอะไรเอ่ย
0: ปะการังเหรอดอกไม้ทะเลเหรอ
1: ดอกไม้ทะเลหรือว่าเปลือกหอยเปลือกอะไรนะของไม่ได้
0: บางคนพี่เลนพี่ลึกเหมือนกันนะอยากเอากลับบ้าน
1: ไม่จับสัตว์ทะเลไม่เก็บปะการังเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็ไม่เก็บเปลือกหอยหรือพืชป่านะครับ
0: ใช่ไหมคนอื่นดูด้วยตัวเองดูเสร็จแล้วอยากเก็บกลับเพราะว่าเดี๋ยวพอเพื่อนมาก็ไม่เห็นอีกไม่ได้เห็นน่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่อ
0: ย่างต้นไม้ในป่าอย่างพวกกล้วยไม้ป่านี่สวยเนาะเราเห็นแล้วเราก็ถ่ายรูปก็พอแล้ว
1: เราถ่ายรูปก็พอเราไม่เก็บมานะครับ
0: อันนี้เอาเป็นที่ระทึกไว้ระลึก
1: เล่นน้ําดําน้ํานะครับเราก็ไม่ควรไปเหยียบปะการังนะคร
0: ับ
1: ให้อยู่ห่างจากแนวปะการังนะครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่านะครับแล้วก็เพราะจะทําให้สัตว์เปลี่ยนพฤติกรรมธรรมชาติ
0: พอคุณพูดเรื่องนี้ดิฉันนึกถึงไม่ใช่นึกถึงเมื่อกี้เพิ่งอ่านเจอไอ้เจ้าหมีน้อยต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: มีน้อยอ่ะมานั่งรอรับอาหารจากผู้ขับรถโดยสารน่ะ
1: ผ่านไปผ่านมาใช่ไหม
0: ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเคยยื่นขนมปังเคยยื่นอะไรให้ไอ้หมีน้อยไม่ใช่หมีน้อยแล้วตอนนี้หมีใหญ่แล้ว ไอ้หมีอ่ะกินปรากฏว่าทุกวันหมีตัวนี้ก็จะมานั่งที่ป้ายผู้รอผู้โดยป้ายเขาเรียกอะไรป้ายโดยสารป้ายรถโดยสารน่ะรอรถโดยสารน่ะมาเหมือนนั่งเหมือนกับคนเลยค่ะหมีมานั่งรออยู่บนเก้าอี้แล้ว
1: ผมไม่ได้กินทุกวัน
0: ใช่ค่ะแล้ว
1: เ
0: ขาก็มานั่งรอทีนี้ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อันนี้ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรแล้วก็ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวนะครับพกขวดน้ำส่วนตัวแล้วก็ถุงผ้าด้วยนะครับแล้วก็เคารพกฎระเบียบของพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับซ
0: ึ่
1: งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่งนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าชุมชนนะครับเราต้องเคารพกฎเหล่านี้ไม่ว่าจะเพื่อ จำกัดความสนุกของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่มีไว้เพื่อความรักษาความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับ
0: คือสนุกได้เต็มที่แต่ว่าสนุกอย่างมีความรับผิดชอบดีไหมพูดคำนี้เนาะ เพราะว่าสนุกถ้าสมมุติเอางี้ละกันเราไปท่องเที่ยวต่างธรรมชาติเนี่ยค่ะคนหนึ่งคนเก็บเปลือกหอยหนึ่งกันอย่างนี้แล้วกันเนาะทีนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะมันก็ยวนใจจะเก็บเนาะเก็บขึ้นมาดูถ่ายรูปเสร็จเอาไว้คืนก็ได้แต่บางอย่างก็ไม่ควรเก็บขึ้นมาเลยคือถ่ายตามนั้นเลยดีกว่าอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ครบแหละเนาะดีกว่า
1: ครับแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับช่วงมรสุมนะครับอาจเป็นโอกาสที่ดีในการท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนของท้องถิ่นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนชุมชนได้นะครับเช่นซื้อสินค้าพื้นเมืองรับประทานอาหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็รับใช้บริการมักุเทศชุมชนนะครับเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเคารพกฎนะครับเคารพวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางนะครับมายังฝั่งอันดามันในช่วงนี้นะครับเราต้องตรวจสอบนะครับว่าให้ทุกท่านนะครับตรวจสอบสภาพอากาศการประกาศเตือนภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับเคารพกฎคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำหรือออกเรือนะแล้วก็เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมนะครับกับสภาพอากาศนะครับไอ้นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ
0: นั่นคือสิ่งดีๆจากสองธรรมชาติอันดามันนอกจากนี้แล้วเนี่ยฝากถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะตลาดที่เป็นธรรมชาติมากๆตลาดนัดเสาร์ที่1กับเสาร์ที่3ของเดือนค่ะเจอกันได้ที่เรือนจำชั่วคราวบางโจนะคะอยู่ที่อำเภอถลางเนาะก็จะมีขายของจากก็เรียกว่าเป็นผักเอ็นเซียเนี่ยก็มีเน
1: า
0: ะเดือนกันยายนยังมีอีก1ครั้งก็คือวันเสาร์ที่19กันยายนนะคะเริ่มตั้งแต่ 7:00 น.ยาวจนถึงประมาณเที่ยงละบ่ายโมงทีเดียวเชียวนะคะไปซื้อไปหากันได้พกถุงผ้าไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครอยากไปช้อปปิ้งเนาะไปแต่เช้าแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่นั่นค่ะเอาล่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายละจบละ
1: ต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์ลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอสวทนะครับคุณดัชนีสัจพุนทวีนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมรายการนะครับ
0: วันนี้คุณสราวุธทองสงฆ์ค่ะน้องหนึ่งของเรานะคะเก่งมากเลยวันนี้นะ
1: แล้วก็ขอขอบคุณกรมทะเลขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและภาคชายฝั่งด้วย
0: ที่สำคัญคุณผู้ฟังของเราทั้งโซนอันดามันเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้กี่หมื่นคนแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแต่ว่าขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเราทางสวท FM 96.75 MHz และทาง Facebook สวท.ภูเก็ตเรดิโอพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอบต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยไม่ชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบล็คลิสต์ราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
14: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
13: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
14: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
15: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผานิชคาดนารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
8: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ทักษิราบำเพ็ญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและรองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้า

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทภูเก็ต FM 96.5 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

0: คุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่12กันยายน2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณกันค่ะวันเสาร์มาแล้วค่ะทุกท่านคะใครที่ยังกำลังนอนอยู่บ้างคะลุกได้แล้วค่ะใครที่กำลังจะออกไปเที่ยวน้ำมาแต่งตัวได้แล้วค่ะใครกำลังคิดว่าวันนี้จะไม่ทำงานเลยน้ำขอปรบมือให้ก่อนหนึ่งทีเลยค่ะเพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่กล้าหาญมากส่วนคุณผู้ฟังของน้ำจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปค่ะก่อนอื่นค่ะวันนี้ท่านใดที่กำลังจะออกจากบ้านนะก่อนออกจากบ้านวันนี้เนี่ยน้ำอยากให้ทุกท่านค่ะเช็คอยู่3อย่างเลยคือ1กุญแจรถ2กระเป๋าสตางค์และ3ท้องฟ้าค่ะเพราะช่วงนี้เนี่ยฟ้าภูเก็ตของเราเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกพักใหญ่เลยค่ะอากาศช่วงนี้ของภูเก็ตเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะและเรื่องแรกวันนี้นะน้ำอยากชวนทุกคนเนี่ยมารู้เรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเพราะหลายครั้งค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากธรรมชาติอาจมีสัญญาณบางอย่างให้เราเนี่ยได้สังเกตกันค่ะสิ่งแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคือปริมาณฝนข้อมูลด้านการเฝ้าระวังภัยแบ่งระดับปริมาณฝนแบบเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเป็นฝนปานกลางค่ะปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ 10.1 ถึง 35 มิลลิเมตรอาจยังไม่ใช่ระดับอันตรายทันทีค่ะแต่ถ้าตกต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ต้องเริ่มเฝ้าดูค่ะถ้าเป็นฝนหนักค่ะก็จะประมาณอยู่ที่ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรค่ะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะและถ้าเป็นฝนหนักมากๆเลยค่ะตั้งแต่ปริมาณ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะทุกท่านต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดมากขึ้นแต่ตรงนี้น้ำอยากเน้นนะคะว่าอยากเข้าใจว่าฝนยังไม่ถึงตัวเลขนี้แปลว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ใช่นะคะเพราะความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าเนี่ยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝนที่ตกในชั่วโมงนั้นอย่างเดียวค่ะแต่เราเนี่ยต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกสะสมมาหลายวันแล้วหรือเปล่าค่ะดินอิ่มน้ำแล้วหรือยังพื้นที่เราเนี่ยเป็นที่ต่ำหรือไม่อยู่ใกล้ลำคลองหรือทางน้ำหรือเปล่าหรือมีน้ำเนี่ยจากพื้นที่ไหลสูงลงมาสมทบหรือไม่ค่ะบางครั้งเนี่ยฝนตรงบ้านเราอาจไม่ได้หนักมากแต่ฝนหนักบนพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงมาหาเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญค่ะคืออย่าดูแค่ฝนตรงหน้าน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องดูสถานการณ์รอบตัวด้วยเช่นถ้าปกติลำคลองระดับน้ำอยู่ประมาณหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าน้ำสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำขุ่นขึ้นไหลแรงขึ้นหรือมีเศษกิ่งไม้เศษวัสดุไหลมากับน้ำอันนี้ควรเพิ่มความระมัดระวังนะคะและถ้ามีประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่น้ำอยากฝากเลยค่ะว่าฟังค่ะตั้งใจฟังด้วยนะอย่าใช้ประสบการณ์เดิมตัดสินเพียงว่าทุกปีก็เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะภัยธรรมชาติแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาค่ะน้ำขอสรุปเรื่องการเตรียมตัวให้แบบง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างแรกเลยน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านค่ะโดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำภูเขาฝนตกลำคลองหรือต้องออกเรือค่ะอย่างที่สองค่ะถ้าฝนตกอย่าฝืนขับรถผ่านน้ำค่ะโดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนถนนด้านล่างยังอยู่หรือไม่กระแสน้ำแรงแค่ไหนน้ำหนึ่งช่วงถนนไม่คุ้มกับการเสี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะกลับรถได้เปลี่ยนเส้นทางได้ชีวิตเปลี่ยนไม่ได้นะคะอย่างที่3ค่ะเตรียมของจำเป็นเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะบ้านในพื้นที่เสี่ยงอาจจะจัดกระเป๋าฉุกเฉินง่ายๆไว้ก่อนเช่นยาประจำตัวเอกสารสำคัญไฟฉายโทรศัพท์ power bank น้ำดื่มและของจำเป็นเบื้องต้นค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเข้าบ้านเราก่อนแล้วค่อยคิดว่า power bank อยู่ไหนนะตอนนั้นทุกอย่างจะมาหาเราก็ เตรียมตัวไม่ทันแล้วค่ะทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วค่ะอย่างที่4ค่ะถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นให้ออกก่อนค่ะถ้าระดับน้ำเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วมีคำสั่งอพยพหรือเจ้าหน้าที่แจ้งให้ย้ายออกจากพื้นที่อย่ารอจนเห็นว่ามันจะมาบ้านเราจริงไหมเพราะเวลาภัยมาค่ะนาทีเนี่ยมีค่ามากๆเลยจำง่ายๆว่าของเสียหายเรายังหาใหม่ได้แต่ความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยต้องมาก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะและหากต้องการแจ้งเหตุหรือติดตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสายด่วนเลยค่ะ1784นั้นอยากฝากคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ค่ะการพูดเรื่องภัยพิบัติไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวนะคะแต่หมายความว่าเรารู้จักพื้นที่ของเราติดตามข้อมูลค่ะและเตรียมตัวในสิ่งที่เตรียมได้ค่ะเพราะธรรมชาติเราออกคำสั่งไม่ได้ค่ะบอกฝนว่าวันนี้หยุดก่อนนะฉันจะซักผ้าฝนอาจจะไม่สนใจค่ะแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองเราจะออกจากบ้านตอนไหนจะเลือกเส้นทางไหนจะเตรียมอะไรและจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อมีคำเตือนค่ะและนี่คือสิ่งที่เราทำได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมก่อนที่สถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดและช่วงต่อไปค่ะคำนี้ยังตามเราไปค่ะแต่เปลี่ยนเป็นคนละบริบทค่ะจากภูเก็ตที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือธรรมชาติไปสู่ภูเก็ตที่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเวทีระดับโลกกับ Interply General Meeting World Conference 2026แล้วต่อด้วยอีกเรื่องค่ะที่คำว่าเตรียมพร้อมสำคัญมากเช่นกันค่ะการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน Active Shooter หนีซ่อนสู้ค่ะในสถานศึกษา2ข่าวนี้ต่างกันมากแต่มีหัวใจเดียวกันค่ะคือสิ่งที่ไม่คาดคิดเราอาจห้ามให้เกิดขึ้นได้เราขออภัยค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเราอาจห้ามไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราค่ะสามารถเตรียมตัวให้รู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดช่วงแรกน้ำพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมกับฝนน้ำหลากแล้วก็ภัยพิบัติค่ะภัยธรรมชาติเนาะช่วงนี้ค่ะเรายังอยู่กับคำเดิมเลยแต่ย้ายจากเรื่องอากาศเนี่ยมาที่ภูเก็ตเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับโลกค่ะกับงาน Interplay General Meeting and World Conference 2026ค่ะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการประชุมคณะกรรมการทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดงาน Interplay General Meeting and World Conference 2026หรือ GMNWC 2026ค่ะซึ่งภูเก็ตเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพสำหรับข้อมูลล่าสุดเลยนะคะกิจกรรม Pre-Conference จะเริ่มขึ้นวันที่28ตุลาคมและการประชุมหลักจัดวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ภูเก็ตที่สำคัญคือนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ Interplay General Meeting and World Conference เนี่ยประจัดในทวีปเอเชียค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับภูเก็ตเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงแค่มีงานหนึ่งงานเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเรานะคะแต่หมายความว่าสายตาของคนจากหลายประเทศกำลังมองมาที่ภูเก็ตค่ะในการประชุมเตรียมงานครั้งล่าสุดเนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์พูดถึงเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือการสื่อสารให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะทั้งก่อนงานระหว่างงานและหลังงานค่ะผ่านวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์เครือข่ายสื่อมวลชนภาคเอกชนรวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ทั้งคนภูเก็ตนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าร่วมจากต่างประเทศเนี่ยทราบว่างานนี้คืออะไรภูเก็ตกำลังทำอะไรและเรากำลังต้อนรับใครค่ะน้องว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเวลาเราพูดว่าได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกฟังดูดีมากเลยค่ะแต่การเป็นเจ้าภาพจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่มีสถานที่ที่ให้เขามาประชุมเพียงเท่านั้นนะคะมันคือการเดินทางการต้อนรับความปลอดภัยข้อมูลภาษาบริการโรงแรมร้านอาหารคนในพื้นที่และภาพรวมของเมืองค่ะทุกอย่างรวมกันหมดสมมุติว่าเราจัดเวทีสวยมากเลยแต่แขกออกจากสนามบินแล้วงงตั้งแต่รถคันแรกแบบนี้ความประทับใจเริ่มต้นก่อนการถึงงานเนี่ยมันไม่เกิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเจ้าภาพไม่ได้มีแค่คนจัดงานค่ะแต่เมืองทั้งเมืองต้องมีส่วนสร้างประสบการณ์ให้แขกด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่งานเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารคือภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายความเปิดกว้างและการต้อนรับผู้คนจากหลายพื้นเพอินเตอร์พลายเป็นเครือข่ายของผู้จัดงานพลายจากองค์กรจากหลายพื้นที่ทั่วโลกดังนั้นผู้เข้าร่วมเนี่ยไม่ได้มาฟังแค่ประชุมค่ะแต่เขาเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แนวทางการทำงานและสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศค่ะในอีกด้านหนึ่งค่ะนี่ก็คือการเชื่อมโยงกับไมซ์หรืออุตสาหกรรมการประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรมระดับนานาชาติเพราะคนหนึ่งคนที่เดินทางเข้ามาประชุมไม่ได้ใช้จ่ายเพราะค่าแค่ค่าลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแต่เขาเนี่ยยังต้องพักต้องกินต้องเดินทางหรืออาจเที่ยวต่อค่ะต้องซื้อของต้องใช้บริการในเมืองจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เศรษฐกิจสามารถกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำอยากชวนคิดค่ะคือถ้าเราต้องการให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักภูเก็ตสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การบอกว่าภูเก็ตสวยค่ะเพราะเรื่องนั้นเนี่ยคนรู้กันเยอะแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเราจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรตอนอยู่ที่นี่เขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยไหมได้รับการต้อนรับที่ดีหรือเปล่าการเดินทางของเขาสะดวกเป็นหรือเปล่าผู้คนเป็นมิตรไหมและเขารู้สึกหรือไม่ว่าตัวเองสามารถอยู่ในเมืองนี้โดยได้รับการเคารพค่ะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้คนเนี่ยกลับไปเล่ากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะภาพของเมืองระดับโลกจึงไม่ได้เกิดแค่แคมเปญหนึ่งแคมเปญเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากประสบการณ์จริงของคนที่เดินทางมาค่ะจากการเตรียมเมืองค่ะเพื่อต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งดีกว่าข่าวนี้เนี่ยกลับใกล้ตัวเรามากขึ้นและคำสำคัญยังคงเหมือนเดิมค่ะคือเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุค่ะสถานีสพ.ถลางค่ะสถานีขออภัยใช้ตัวย่อแล้วกันนะคะสพ.ถลางซ้อมแผน Active Shooter หรือหนีซ่อนสู้ค่ะม
ใช่หรือสิมันเป็นกิจกรรม Active Shooter น้ำต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานีตำรวจภูธรถลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter หรือแนวทางหนีซ่อนสู้ค่ะที่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ตำบลเทพกระสตีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนการซ้อมเนี่ยมีการชี้แจงครูนักเรียนบุคลากรรวมถึงประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่ล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการซักซ้อมและไม่เกิดความตระหนกตกใจค่ะนับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะการฝึกซ้อมฉุกเฉินถ้าคนรอบข้างไม่รู้อาจตกใจจริงได้ค่ะแนวคิดหนีซ่อนสู้ค่ะเป็นหลักการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยนำมาใช้ให้ความรู้กับประชาชนความหมายแบบสั้นที่สุดคือหนีถ้ามีเส้นทางปลอดภัยให้ออกจากพื้นที่อันตรายค่ะซ่อนถ้าหนีไม่ได้ให้หาที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองค่ะสู้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเราไม่สามารถหนีหรือซ่อนได้และชีวิตกำลังอยู่ในอันตรายโดยตรงค่ะแต่สิ่งที่น้ำอยากเน้นมากที่สุดไม่ใช่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยกลับบ้านไปนั่งคิดสถานการณ์น่ากลัวนะคะหัวใจของข่าวนี้คือการซ้อมเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเริ่มคิดจากศูนย์ในวันที่เกิดเหตุจริงค่ะลองคิดง่ายๆค่ะเวลาไฟไหม้เรามีทางหนีมีจุดรวมพลเวลามีแผ่นดินไหวเรามีแนวทางรับมือเพราะเหตุฉุกเฉินเนี่ยตอนเกิดขึ้นจริงคนเราจะตกใจค่ะสมองของเราเนี่ยทำงานไม่เหมือนเวลานั่งสบายๆแล้วคิดว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนั้นเอาเข้าจริงบางคนโทรศัพท์อยู่ในมือยังโทรหาโทรศัพท์เองเลยค่ะเพราะว่าความตกใจจะทำให้เราเนี่ยไม่เหมือนเดิมดังนั้นการซ้อมช่วยสร้างความคุ้นเคยว่าถ้าได้ยินสัญญาณนี้ควรไปทางไหนควรทำอะไรครูจะทำแบบไหนเด็กๆจะทำยังไงใครจะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานใครจะดูแลผู้บาดเจ็บทุกคนมีลำดับในหัวอยู่ก่อนแล้วค่ะผลการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้นตรงนี้น้ำอยากฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะว่าหากโรงเรียนของลูกมีการฝึกสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ภัยพิบัติหรือเหตุด้านความปลอดภัยเราไม่จำเป็นต้องทำให้เด็กกลัวค่ะแต่เราเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่ามันเหมือนเวลาที่เราฝึกคาดเข็มขัดนิรภัยเราไม่ได้คาดเพราะคิดว่าวันนี้ต้องเกิดอุบัติเหตุแต่คาดเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราอยากปลอดภัยที่สุดนี่คือความหมายของคำว่าเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราเห็นคำว่าเตรียมพร้อมในสองโลกเลยค่ะโลกแรกค่ะคือเมืองภูเก็ตที่กำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติอีกโลกค่ะคือโรงเรียนหนึ่งแห่งที่เตรียมเด็กและบุคลากรให้รู้วิธีเอาตัวรอดในเหตุฉุกเฉินต่างกันมากแต่มีหลักคิดเดียวกันคือเราควบคุมทุกเหตุการณ์ไม่ได้แต่เราค่ะสามารถเพิ่มความพร้อมของตัวเองได้ค่ะช่วงสุดท้ายขอเปลี่ยนอารมณ์ค่ะเพราะสองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทั้งดูฟ้าทั้งพูดเรื่องเหตุฉุกเฉินสมองทำงานพอแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยน้ำจะให้ท้องทำงานบ้าง

ผู้ฟังคะและน้ำขอประกาศตรงนี้เลยนะคะใครกำลังลดน้ำหนักใครกำลังทำ IF ใครกำลังพูดกับตัวเองว่าเย็นนี้จะกินเบาๆน้ำขออภัยล่วงหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะข่าวแรกของวันนี้เนี่ยมีค

0: ความเสี่ยงต่อแผนอาหารของคุณมากๆเลยค่ะจักรวาลลาบปากยกความอร่อยมาถึงถลางน้ำเนี่ยได้ไปเดินงานมาแล้วค่ะงานจักรวาลลาบปากเนี่ยจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจัดตั้งแต่วันที่9เลยแล้วก็จะมียาวไปจนถึงวันที่15กันยายนที่ลานกิจกรรมชั้น1ค่ะบอกเลยว่าเป็นงานที่คนไปเดินทางไหนก็จะเจอกับคำนี้คำเดียวเลยว่าน่ากินค่ะอาหารคาวอาหารหวานของกินเล่นเมนูดังเนี่ยมาจากหลายพื้นที่เลยแต่ว่ามารวมไว้ในงานนี้งานเดียวค่ะและน้ำเนี่ยก็ทำหน้าที่สื่ออย่างเต็มที่มากๆเลยไปสำรวจเพื่อประชาชนแล้วก็เสียสละมากๆต้องชิมหลายๆร้านเลยแล้วก็มีร้านหนึ่งค่ะไม่ใช่ร้านหนึ่งสิมีร้านแนะนำที่ส่วนตัวน้ำเองเนี่ยได้ชิมมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันต้องโดนนะคะคือร้านขาหมูกรอบเชฟเดย์ค่ะอันนี้น้ำหิ้วกลับบ้านมาด้วย2ถุงเลยเป็นขาหมูที่แบบกรอบนอกจุยซี่ด้านในสามารถอยู่ข้างนอกได้2วันในน้ำทานมา2วันก็คือยังกรอบอยู่เหมือนเดิมเอาไปอบลมหม้อลมร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่น้ำรู้สึกว่าน้ำต้องไปซ้ำมันก็คือขนมหวานค่ะวัยพศลอดช่องไทยแก้วนี้คือแบบมันโดนจริงๆเป็นลอดช่องไทยน้ำกะทิทรงเครื่องแบบปั่นแล้วน้ำเนี่ยท็อปปิ้งมาแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วเขาใส่มาแบบไม่ได้มาเล่นๆนะกินแล้วรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เครื่องดื่มแต่มันคือหนึ่งมื้อที่ทำให้น้ำมีความสุขมากๆเลยค่ะน้ำอธิบายแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เชื่อน้ำเลยอยากเชิญชวนให้ลองไปเดินงานดูแล้วพุ่งตรงไปที่ร้านไวโพสลอดช่องไทยนะคือมันดีจริงๆร้านต่อมาค่ะต่อด้วยร้านยำผลไม้สำหรับคนที่อยากได้ความสดชื่นเปรี้ยวหวานแซ่บแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งด้วยร้านต่อมาคือลิโก้ลาซานญ่าค่ะใครอยากเปลี่ยนอารมณ์จากอาหารไทยก็มีแนวฝรั่งให้เลือกอีกค่ะอันนี้น้ำก็ลองชิมเป็นลาซานญ่าผักโขมอบชีสค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็เป็นดับเบิ้ลชีสคือเอ้ยมันดีอ่ะคือภาพจำมันลอยมาได้ดีมากแล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็นแก้มใสเปาจี่ค่ะอันนี้น้ำทานเป็นซาลาเปาลาวาไข่เค็มมันก็ดีค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะข้าวหลามช็อตแม่วิชื่อก็น่ารักแล้วส่วนรสชาติน้ำขอให้ทุกท่านเนี่ยไปพิสูจน์กันเลยเพราะว่าถ้าน้ำเล่าต่อเนี่ยช่วงข่าวนี้ก็จะกลายเป็นรายการอาหารเต็มไปแล้วหมดใครอยู่ภูเก็ตโดยเฉพาะชาวถลางค่ะงานมีจนถึงวันที่15กันยายนไปเดินกันได้แต่คำแนะนำคือไปตอนท้องว่างนะคะเพราะถ้าไปหลังบุฟเฟ่คุณจะเดินด้วยความเสียใจที่เห็นทุกอย่างน่ากินแต่พื้นที่ในร่างกายเนี่ยไม่อนุญาตแล้วค่ะอันนี้จะกลายเป็นความทรมานไปแทนค่ะข่าวที่2เลยเดี๋ยวพาภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมจากเรื่องของกินมาต่อกันที่เรื่องโอกาสในการทำงานกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาภูเก็ตโฮเทลค่ะเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเลยฝ่ายฟอนต์ออฟฟิศ GSA เนี่ยรับ2ตำแหน่งเนาะฝ่ายเฮาส์คีปปิ้งค่ะ Assistant Housekeeping Manager รับ1ตำแหน่งแล้วก็ Housekeeping Supervisor รับ1ตำแหน่งค่ะส่วนฝ่าย Engineering เนี่ยรับ General Engineering 1อัตราค่ะสำหรับผู้ที่รักงานบริการมีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้พัฒนาแล้วก็จะได้เติบโตไปกับทีมเดี๋ยวพาภูเก็ตเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-510-960ค่ะหรือว่าสามารถส่งเรซูเม่เนี่ยทางอินบ็อกซ์ของโรงแรมเดี๋ยวพาภูเก็ตได้เลยค่ะต้องฝากไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครกำลังหางานเห็นตำแหน่งที่เราคิดว่าเอ๊ะน่าสนใจอย่าเพิ่งปฏิเสธตัวเองแทน HR นะคะอ่านคุณสมบัติเตรียมเรซูเม่แล้วลองส่งค่ะบางทีโอกาสเนี่ยไม่ได้เริ่มตอนที่เรามั่นใจหรือเปล่าว่าฉันเนี่ยทำได้นะอะไรเงี้ยแต่มันอาจที่จะเริ่มตอนที่เรายอมให้ตัวเองลองทำดูค่ะมาที่ข่าวที่3กันดีกว่าค่ะเตือนกันย้ำกันอีกครั้งนึงดีกว่ากับงานเทศกาลคะเนศจตุรถีภูเก็ตครั้งที่2ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่14-18กันยายนนี้โดยที่เทวาลัยพระพิฆเนศสีมัญคณะปฏิจังหวัดภูเก็ตรอบนี้เนี่ยน้ำจะไม่อ่านกำหนดการให้ทุกวันนะคะแต่น้ำจะอ่านให้เป็นช่วงไฮไลท์ของวันที่14กันยายนเลยงานก็จะมีการที่เต ตั้งขบวนแห่องค์พระพิฆเนศค่ะผ่านถนนสายสำคัญในย่านเมืองภูเก็ตตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็อีกวันนึงที่สำคัญเนาะก็คือวันที่16กันยายนของช่วงเย็นจะมีการแสดงมหากาลโดยมีทีมกลองศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนวันที่17กันยายนค่ะจะมีพิธีถวายภัตตาหารจำนวน56ชนิดและพิธีสำคัญและวันสุดท้ายค่ะวันที่18กันยายนเนาะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเวลา19นาฬิกาถึง1ทุ่มค่ะก็จะมีพิธีส่งองค์พระพิฆเนศลงทะเลณหาดราไวย์ค่ะใครมีจิตศรัทธาหรือสนใจเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมก็สามารถไปร่วมงานกันได้และเหมือนทุกงานค่ะความเชื่อน้ำอยากจะฝากทุกท่านไว้ว่าเราเนี่ยควรไปด้วยความเคารพไม่รบกวนพิธีแต่งกายเหมาะสมและถ้าไม่แน่ใจว่าตรงไหนถ่ายภาพได้ไหมถามก่อนค่ะจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเพราะการเที่ยวงานศรัทธาที่สวยงามที่สุดไม่ใช่แค่เราได้รูปกลับบ้านที่สวยๆเพียงเท่านั้นนะคะแต่น้ำคิดว่าคือการที่เราเนี่ยได้เข้าใจผู้คนมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวที่4ที่น้ำหยิบมาฝากทุกท่านค่ะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะข่าวปิดท้ายก็ว่ากันด้วยเรื่องสุขภาพเลยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่3 สายพันธุ์พร้อมบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพและวัดความดันโลหิตเบื้องต้นเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่17ถึง18กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองบริเวณลานข้างร้านทองเยาวราชชั้น1ค่ะลักษณะการบริการเนี่ยจะเป็นการ walk in ค่ะสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประชาชนตัวจริงแต่หากใครไม่แน่ใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มหรือสิทธิ์ที่ได้รับการบริการได้หรือเปล่านะคะนั้นแนะนำให้สอบถามโรงพยาบาลก่อนค่ะติดต่อได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโทร076-361-234ค่ะต่อ6607-6608และ6609ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหนึ่งเรื่องค่ะที่เราไม่ควรรอให้ร่างกายเนี่ยร้องดังมากแล้วนะคะเราค่อยเริ่มฟังค่ะตรวจได้ป้องกันได้ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำได้เนี่ยดูแลตัวเองได้ก็เริ่มก่อนเลยค่ะดีกว่ารอให้เจ็บแล้วค่อยมาย้อนมองว่ารู้งี้เพราะคำว่ารู้งี้เนี่ยเป็นคำที่เก่งมากหลังเหตุการณ์ค่ะแต่ช่วยเราไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่มีประโยชน์กว่าคือรู้ก่อนแล้วทำก่อนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวในบ่ายวันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้เราเริ่มรายการด้วยเรื่องฝนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและการรู้สัญญาณก่อนภัยมาค่ะจากนั้นเนี่ยไปดูจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมต้อนรับ Interply General Meeting and World Conference 2026ก่อนที่จะกลับตะใกล้ตัวกับการซ้อม Active Shooter หนีซ่อนสู้ในสถานศึกษาค่ะและช่วงสุดท้ายเราไปจักรวาลล่าปากกันจนหิวแล้วก็มีทั้งโอกาสการทำงานงานแห่งศรัทธาและข่าวสุขภาพถ้าถามว่าทุกข่าววันนี้มีอะไรเหมือนกันน้ำว่ามีหนึ่งคำค่ะคือเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนฝนมาเตรียมเมืองก่อนแขกมาเตรียมความรู้ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินเตรียมท้องก่อนเดินงานของกินอันหลังนี้สำคัญมากค่ะเตรียมตัวเองสำหรับโอกาสงานใหม่และเตรียมดูแลสุขภาพก่อนที่เราจะเจ็บป่วยค่ะชีวิตจริงเราอาจเตรียมทุกอย่างไม่ได้นะคะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่หลายเรื่องถ้าเรารู้ก่อนคิดก่อนและดูแลตัวเองก่อนเวลาสถานการณ์มาถึงเราจะมีการรับมือได้ดีกว่าเดิมค่ะนี่แหละค่ะคำว่าทันชีวิตไม่ต้องเก่งไปทุกเรื่องแต่คือรู้ว่าเรื่องไหนสำคัญกับชีวิตเราและไม่ปล่อยผ่านค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้วันเสาร์นี้ทุกคนได้พักได้หัวเราะได้กินของอร่อยอร่อยเดินทางปลอดภัยและช่วงนี้ถ้าออกจากบ้านเนี่ยนอกจากถามกันว่าเอาร่มไหมน้ำว่าไม่ต้องถามค่ะเอาไปก่อนเลยเพราะถ้าไม่ตกเราถือกลับได้แต่ถ้าตกแล้วไม่มีเนี่ยเราจะยืนมองคนอื่นกลางร่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบทเรียนค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
7: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้2เทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวา ขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
9: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระบัณฑิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, playful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
12: The best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to all listeners. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.
13: Good Good afternoon and สวัสดีค่ะ to all listeners. Wow, welcome to Phuket Variety. Please tell your friend to tune to FM 96.75 MHz or you can look at me via Facebook Radio Thai Phuket. That is the same times. So let's say hello to the beautiful weekend because you know why? We can relax on weekend.Saturday and Sunday, that beautiful time, because if you have the children or the student to go to school, now they're fantastic time, because every weekend actually when last time I saw the children, when they said, when gonna be weekend, my mom? I heard that. I said, wow, maybe they are waiting for the beautiful weekend to see each other and to relaxwithout any, maybe no homework. That's it for the children, right? When you were young, you were so like that. So welcome to Phuket Variety again and your English program, bringing you a story, ideas, travel inspiration, local culture, and the many wonderful experiences of Phuket andThe Andaman Zone. Actually, when I talk about the Andaman Zone, that means Phuket, Phanga, Ranong, Krabi, Trang, and Stoon. This is Andaman Zone that we are talking about. And let's say hello to FC in Kola, in Phanga. They say, wow, they like to come here. They ask me, is there any rain there?About all the same hat you have it. Let's listen to the weather forecast and we will know everything. So I'm Grace, is your host today. It's a wonderful to have you with us once again. So today we are going to talk about something that very interesting. All the time when I come to the program with many things very interesting.And very relevant to anyone planning to trip somewhere, especially the southern of Thailand, and also very, very special to the Andaman Zone, the Andaman region. What that topic about? So we are going to talk about Andaman tourism during the monsoon season.Well, actually, they said, let's say green season. Then they're going to change the topic to Andaman tourism during the green season. I know you realize for that. When people hear the word green season, what do they imagine? Rain? Well, strong winds? Gray skies? Rough seas?Or perhaps cancel boat trips? Oh no. For many travelers, the rainy season sounds like a time to stay indoors. But here in the Andaman regions, there is another way to look at it. Okay, not only for the beach, not only for the, what do they call it? Very strong wave, so we cannot go to the nearby Iceland.But here we can do many things. Wow. Yesterday I was, observing in Phuket town. You know, it's still too many tourists in Talang Road, Yawarat Road, cafe, that one we call like some kind of local food.So many tourists still in queue, you know. Oh, that when I saw that, I feel, oh, we don't have green season anymore, I think, because everyone still come here, Phuket. And also, I hope in the other province, in Andaman region. Anyway, the green season is not necessarily a reason for the people not coming. But I think this green season is.Very good season when the tourism come here. The tourism is booming up because they find they don't have only one plan, you know, my listener. Actually, even you are living here in Phuket, you have the first plan, like we call plan A, plan B, something like that when we are talking about. So the green season I think we're good. We have some enough. We have some and we have enough water for the plant and for the local people to use it. The enamel is much more than beautiful beaches and crystal clear water. There are mountains. We have too many mountains. We are forest. We have 4 to 4 hot spring in Phanga, Ranong, Krabi, Trang. We have that. And, well, local community, traditional food, cultural heritage, wellness experiences, museums. Oh, have you ever been to a museum? We have also a museum. We have cafes, art spaces, and many stories waiting to be discovered. Or even like you go to aquarium. Have you ever been to aquarium? You are coming. Maybe if today is the first day for you to come to Phuket, let me say welcome. And if you are listening to Phuket Variety via radio, so tune to 96.75 MHz. If you are sitting in the car or in Grab or in taxi, let tell the driver tune to 96.75 MHz right now. You will hear me. Okay, let's go on better. Well, so today let take a different journey. Okay, actually say, oh Grace, I have my brand that I will support you one more brand. Then we are going to explore Phuket, Phanga, Krabi, Ranong, Trang, and Stone during the green season. So and more importantly, we will talk about how to travel safely, responsibly and intelligently when the weather is unpredictable. Yeah, because green season, we cannot tell today maybe rain, tomorrow maybe no rain, maybe in the morning sunny, in the evening raining, something like that. I cannot tell you something like that. So let's say it depends on the weather. And most importantly, we will talk about how to travel around Phuket, especially Phuket. I will not hear. That's it. I said especially. So stay with me. This is Phuket Variety, understanding the Andaman green season. Before we talk about here, where to go, or let's understand the green season, or we call monsoon. Actually, monsoon, that general word. The Andaman coast is strongly influenced by the southwest monsoon, right? Particularly during the middle part of the year. That's it why we call that. Because we don't produce the weather by ourselves. It's from the natural. But we have to adapt ourselves along with the natural. That should be better. So this means visitor can experience period of heavy rain, strong winds, and higher waves. But that is something important to understand. Monsoon weather does not necessarily mean rain all day or every day. But sometimes we may have sunshine in the morning. That's what I said. Rain in the afternoon and then clear sky again, weather can change quickly. So how can we travel with happiness? And this is one reason traveler needs to be flexible. During the monsoon season, the most important travel accessory may not be your sunglasses, right? Can you skate? What is that? Raincoat, umbrella, hat, big hat. What do you call hat? And it may be your weather apps, application about weather on your mobile phone, loaded. But seriously, checking weather conditions should become a part of your daily travel routine, right? I'm not kidding you. You check the weather app first. After that, you can prepare your equipments. You can prepare what would you like to take along when you are going out. Wow, that's very good thing. If you are planning a boat trip, Iceland tour, snorkeling trip, diving trip or kayaking adventure, check the last state condition before leaving. Okay, we need to follow minute by minute that if they said, this is too dangerous, cannot go to the sea because it high up, sometimes the wave is high up to 3 meters, that means it can cover the boat, so they say no, not allowed, then don't be naughty, you cannot go, right? And remember, the sea is beautiful, but the sea must always be respected. If so many if authority or tour operator advise against going into the sea, please listen to them better. If you see a red flag on a beach, it is not decoration. It not for you to get it and raise it or wave it. Okay, it that not for fashion. It or not the to take a photo with the like a prop. They call prop the property. It's a safety message. If you see red flag, that means not allowed to go into the sea because danger. And if a boat trip is cancelled because of bad weather, don't think of it as like a ruining your holiday, because they need you to be safety. Think of it and actually opportunity is discover something different, right? Maybe today is the perfect day to explore Phuket Old Town. How about that? This is the second plan, right? But why I said A plan, B plan, plan A, plan B, something like that. So you will say, if it's just instead of raining hard, I'm not going to the other island. So I'm gonna be traveling discovery in Phuket Town, especially beautiful weekend. And we have Saturday and Sunday. Actually, I think we have so many kind of market. Have you ever been to vintage market? When shopping, you can find something that sometimes like an antique, you know, it's very cheap at price. And over 10,000 items, I think. I went that. I like to be there, you know. Sometimes I'm looking for something that I'm looking for a long time, actually. But I couldn't find from the, what do you call, from the department store or supermarket or shopping mall or the other. But sometimes I could find, sometimes I can find from vintage market. That's so surprise, yeah. And very cheap. And I know the shopkeeper very, very kind. When they say, Chris, come here, I have something beautiful for you. You know why they can remember my name? Because I'm going there every weekend. And I bought, last time I bought a lot. For what? For the LDH. For my neighbor. For my good friend. For myself. For my cat. For my pets. Everything in that area. The same building. In one building, I can spend time about, I told you, about 2 hours. two hours to spend my time to shopping. And, well, maybe I can go again. I love to be there and cheer up the people to buy it. Because you know what? If you have the entrepreneur, you have the shopkeeper. If no customer, we're going to cheer them up. How can they get income? How can they do that? So they try to say, Grant, come on and support me. It's time to buy something. But I say, oh no, today I have my friend to come and buy it for them, for themselves. But I look like a marketing, you know. I cheer them up. Okay, this one good, this one bad. Very good. This one maybe fair, something like that. So, and well, actually, I talk about the safety. If just in case of raining hard, we cannot go to the sea. And if you are planning to go to Phuket Town, that's fine. You can prepare for what? Umbrella, raincoat, right? Think of it. Actually, is this an opportunity to discover something different? And Yeah, one choice is Phuket on time and night market. Night market is also the other kind of your plan. Okay, we support your plan. Go to, we have, where is this night market? We have at Nakha, we call Jiao Fa Variety. We have in Phuket town, many places. Talang Road, Phanga Road, that at Phanga, we call at the intersection, right? We have the very beautiful building there. And also, we have Vintage Mall. And sometimes, if you can find time, you can go TCDC building to the check-in point. Let's find out from your Google map. And you will see that. Maybe it's time to Thai cooking class. Have you ever tried that? You just spend your time over 1 week in Phuket, and then you choose up, attend that program. Maybe it's time for Thai cooking class. Maybe you can visit a museum. Thai Hua Museum. You see many kinds, many stories about Phuket in Thai Hua Museum. Let's spend your time too. And maybe you can enjoy local food. This is to eat. Eat. It's time to eat, right? So you can eat local food. Maybe this is so many choice for you already. The perfect day for a wellness experience. Wow, spa. You say, oh, so you like to like a relax. You can tell them how hot that you like. So for me, every day, go, oh, please, may I have the hearted one? And also the secret of monsoon travel is simple, right? How about plan B? That's what I told you, plan A. So plan B. Actually, I recommend having a plan C too, but maybe today plan B first. Because flexible travelers usually have the most enjoyable experience. So that's it why we have so many plans. And sometimes we can like update for the events in Phuket. Even Green Season, they also have some event. So sometimes that we can do that. And if we have Phuket, then more than we should, right? We said that. Okay, I think that for Phuket. So we go to Phanga. Phanga. Phanga, hello FC in Phanga. Phanga, actually we talk about nature. Nature, community, and green landscape. If on Sunday, they have Long Lam Market. They call Long Lam Market. That the local community the people who are living in that area, in the villages, they have so many things to sell in that market. That fantastic one, you can try. So let's travel the north is Phanga. Phanga is famous for specular limestone, right? A landscape at marine attraction, but in case of raining, so you can, you can flexible. But during the green season or monsoon, we can look beyond the island. The green landscape become one of the main attraction. So rain bring freshness to the forest, vegetation and agricultural area. In Phanga, so many kind of people, or local people, they also do about agricultural area. This is an excellent time to explore natural beauty tourism when conditions are safe, right? Actually, in Phanga, we have so many kind of places for tourism. Even like food, even like food from in the jungle. Oh no. I saw a message up and bankrupt said, oh, at Long Lam they have so many kind of food. Of course, actually, food is normal. Something that very fantastic or very exciting more than that. How about, may I confirm food about rafting? They have some company like camping and rafting. If in monsoon or in green season, they have lots of water. From the waterfall, so they can do rafting, have fun, right? Wow, that's good one too. Instead of simply visiting a destination and taking photographs, visitors can meet local people and they can learn about local food. Well, that's everywhere. Actually, when we have what we have destination, we have food, we have like activities, local activities, and also we have some kind of like with the people, villagers. We can learn. We can. Some of you don't have. Sometimes you don't come here for only beach, water, sea, beach, water, sea. But you need to get the other kind of like profit from the travel. For example, cultural, and you can exchange your ideas with the local people. That should be good, right? Oh, I talk a lot, right? Yeah, of course. For this time, we have to take a short break for the moment and then listen to the useful information. After that, we can come back.
14: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz, on time, on trend, creative media.
15: Welcome to Phuket, where nature's beauty is yours to explore. As you enjoy our stunning beaches, vibrant culture, and amazing activities, remember, keeping Phuket beautiful starts with you. Please respect our environment. Dispose of waste properly, avoid single-use plastics, and stay on marked paths to protect our fragile ecosystems. Together, let's protect Phuket for generations to come. Enjoy your stay and leave only footprints.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
16: Strap on your helmet. It can save your life.
17: Buckle up every time. It's not just a habit, it's protection.
16: Drink responsibly. If you've had a drink, don't drive.
17: Safe driving starts with you. Protect yourself and others on the road.
16: With best wishes from the Public Relations Department.
13: Welcome back for the second episode of Phuket Variety. We still go on the tourism during green season, and now we are in Phang Nga. If you are going to Phang Nga, we have very beautiful beaches. For example, Thai Mueang Beach, Khao Lak, also beautiful one. So, how about your own town, like Tok Kua Pa? Tok Kua Pa is also beautiful one. And we also have waterfall. What's this? Bang Pae, Lampi. Lampi waterfall. In Phuket, we have Ton Sai and Bang Pae. And but over here, over there in Phang Nga, we have Lampi. That beautiful. And well, but be careful. If you see the water, the waterfall, right? If you see the water change into the orange or like a soil, they move quickly. Okay, this is just to warn you about the flood, right? Well, let's go on. Phang Nga also we have many zones of that. In town, we also have the other kind. We have cave, we have temple, something like that. But in Thai Mueang, what something did it from natural. Right. Okay. Let from Phang Nga we go to Krabi. We by Krabi. You can say Krabi. in Krabi is a famous around the world too, but it is called, it's not only the island.

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณลรักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลรักค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีเดือนกันยาเร็วเหมือนกันเนาะ
1: ก็เดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะอีก 2-3 เดือน
2: ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงของเดือนกันยาเราคงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของฟ้าฝนเนาะ
1: โหตอนนี้หนักจริงๆเมื่อคืนน่ะกลับถึงบ้านวันศุกร์มากลับถึงบ้านก็สักพักเดียวฝนตกหนักมาก
2: หนักจริง
1: หนักมากแล้วก็มีลมด้วยนะคะวันนี้ก็เช้าขึ้นมาก็เห็นแบบโปร่งๆนะโหแดดก็เริ่มจ้านะเราก็แบบตื่นขึ้นมาพอสักพักเอ้าขุ่นมัวมาอีกแล้ว
2: มาอีกแล้วแล้วก็เย็นนี้ใช่ไหม
1: แล้วตกด้วยตกนะ
2: ตก
1: ตกมาตลอดทั้งวันเย็นนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่12นะคะก็เตือนว่าประเทศไทยนั้นจะมีมรสุมถล่มนะก็คือจะมีฝนตกหนักมากนั่นเองนะคะมีมากถึง37จังหวัดเลยทีเดียวที่อาจจะเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะคะแล้วก็ให้จับตาพายุลูกใหม่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นด้วยช่วงวันที่12ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะช่วงเสาร์อาทิตย์วันจุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะคนอยู่บ้านไม่ได้ทำงานกันแต่ว่าอาจจะต้องนอนอยู่บ้านนะฝนตกหนักเลยทีเดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เป็น12 13ที่เราคงต้องอยู่กับอากาศเย็นๆเพราะว่ามันคงจะต้องมีฝนตกหนักเห็นบอกในกทม.เองก็ประมาณ 70% เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังนั่นแหละ
2: คือฝนเยอะมากนะคะก็เป็นช่วงโลซีซั่นแหละที
1: ่
2: ไหนก็เยอะจริงๆเราที่คุณแสงรีบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าวันนี้แหละเตรียมตัวเลยใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านรีบขับก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฝนกำลังจะถล่มหนักนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยเสี่ยงน้ำท่วมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยแหละหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีดิฉันเห็นที่บางพื้นที่มีการสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวโดยเฉพาะที่ทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อตอนนี้ใครวางแผนเที่ยวคือหลายคนนะเข้าใจนะทำงานหนักมาตลอดปีแล้วช่วงนี้เหมือนเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วจะเที่ยวไงเรื่องค่าที่พักถูกค่าเดินทางถูกอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวจะมีใครเที่ยวไทย
2: เที่ยวไทยรออยู่เหมือนกันนะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ฟ้าฝนไม่เป็นใจหรือคุณผู้ฟังอย่างเช่นตอนนี้ใครจะไปภาคเหนือ เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องมากๆนะคะบางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณฟังต้องเช็คก่อนนะน้ำป่าเนี่ยมันแรงถึงขั้นแบบมีสีแดงขุ่นนะคะเช่นที่ไหนบ้างล่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะอุทยานแห่งชาติดอยปุยอย่างเงี้ยตอนนี้มีการสั่งปิดน้ำตก3แห่งแล้วนะคะก็คือน้ำตกตาดหมอกน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าชั่วคราวค่
1: ะ
2: จนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาสู่ปกตินั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะส่วนภาคกลางบ้างใกล้ๆบ้านเราเลยที่จังหวัดสมุทรปราการเน
1: า
2: ะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าโอ้ต้องบอกว่าตอนเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดเนี่ยลำบาก
1: ใช่ค่ะ
2: แดดออกก็ต้องกางร่มฝนตกก็ต้องกางร่มแดดไม่สู้ฝนนะสู้ฝนคือคนไม่มาเลยอ่ะนะคะตั้งแผงลูกค้าหายยอดก็หดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนอย่างที่คุณแสงระวีบอกแล้วค่ะว่าโอ้โหกรมอุตุเตือนมาแล้วทุกภาคใต้เองก็ไม่พ้นนะอีสานเองก็ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แน่นอนเลย12 13 14นี้เนี่ยยอมความกดอากาศต่ำมาจากนู่นเลยบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะแนวโน้มก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะ ทวีความรุนแรงจนถึงเป็นพายุหมุนเขตร้อนอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะก็ใครจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ระวังช่วงนี้จริงๆดิฉันว่าดูซีรีส์อยู่บ้านก็ได้นะเนาะเพราะว่าอะไรมันจะหมดแล้วด้วยไทยช่วยไทยเดือนหน้าไทยจะช่วยเราถูกป่ะ
1: ก็แต่ว่าคือกำลังจะบอกค่ะดิคุณฟังว่าอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะ
2: ที
1: ่เนี่ยต่อไง
2: จริงป่ะ
1: อาจจะต่อ
2: เห็นลมหายใจของบ้านเลยนะ
1: เห็นคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยก็คือเงินอ่ะมันยังเหลืออยู่ไงเงินกู้ที่มาไอ้สองแสนล้านนี่ใช่ไหมก็อาจจะต่ออาจจะได้เดือนหรือสองเดือนอันนี้เดี๋ยวเขารอดูรายละเอียดดูก่อน
2: สักเดือนหนึ่งก็ยังดีเดือนหน้าใครจะช่วยเราเหมือนเสกติดกันนะพอสามเด
1: ือ
2: น
1: ใช่แม่คงไม่ค้านี่แบบเออต่อเฮ้ต่อเฮ้คือถ้าเกิดมีตลอดไปก็จะดีมาก
2: ซึ่งมันน่านะเขาก็ให้เราได้แบบกินเหยื่อเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหกสิบ
1: สี่สิบแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเห็นบอกว่าอาจจะคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังดี
2: โอเคนี่ฉันรอพลังงานนะ
1: อ๋อเอ
2: ใกล้หรือยัง
1: โซล่ารูฟท็อป
2: ใกล้ยัง
1: ใกล้ใกล
2: ้รอนี่ดีลบริษัทแล้วนะ
1: กำลังจะบอกว่านี่คือเดี๋ยวรู้สึกว่าจะผ่านบอร์ดคณะกรรมการที่มีท่านเลขากระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วล่ะนะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่
2: เลยนะ
1: คือจากเดิมเขากำหนดไว้จะได้1ล้านครัวเรือนเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนเพ
2: ิ่
1: ม
2: ขึ้นนะก็ดิฉันว่าด้วยอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยคือตอนนี้เราอาจจะเห็นฝนไงเดี๋ยวพอหน้าร้อนล่ะโอ้โหจะแบบอยากจะติดอยากจะทำอะไรกันแล้วมันแล้วเขาสนับสนุนเยอะเนาะแล้วมันสามารถผ่อนได้ลดภาษีได้ด้วยฉันชอบตรงนี้ล่ะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูว่ารัฐบาลจะมีของขวัญอะไรให้ไม่แน่อาจจะเป็นของขวัญปลายปีให
1: ้
2: กับทางพี่น้องประชาชนก็ได้นะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าของฝนนะจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงท้ายมันไม่ใช่แค่ประเทศเรามีต่างประเทศด้วย
1: ต่างประเทศก็มี
2: เนี่ย
1: อย่างง่ายๆที่อินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเหมือนกันเห็นบอกว่าต้องเตือนเลยว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของแผ่นดินไหว
2: อาจจะ
1: 6จุดกว่าน่ะนะที่แถวๆเกาะชวาอะไรพวกเนี้ยคือบ้านเราคือเยอะนะหลังจากที่เราเจอเห็นที่เนปาลเนี่ยก็แบบโอ้โหคือเราก็ภาพมันติดตา
2: แ
1: ล้วโอ้โหมันราบเป็นหน้ากอง
2: งั้นญี่ปุ่นไปไหนๆมาเรื่องนี้แล้วแตกไปเลยแล้วกันญี่ปุ่นนาโกย่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาจะกำลังจัด
1: เอเชียนเกม
2: ประเทศไทยเราก็กำลังจะไปด้วยนะ
1: ไปบางชนิดกีฬาไปแล้ว
2: อ
1: ย่างของวอลเลย์บอลที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยไปแล้วไปเก็บตัวด้วยแล้วก็จะเหมือนก็ไปทำให้มันคุ้นเคยกับที่นั่น
2: สภาพอากาศ
1: อุ่นเครื่องกันอะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะคือไปซักซ้อมเก็บตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
1: นาโกย่าใช่ไหม
2: นาโกย่าก่อนมันก็จะมีในนาโกย่าโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่20ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครั้งที่20นะคะ20
1: ใช่
2: ไม่รู้ว่าใครกดเลขหรือยังนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นาโกย่าคุณผู้ฟังเผชิญฝนตกหนัก
1: ค่ะ
2: ทุบสถิติในรอบ136ปีนะคะน้ำท่วมฉับพลันเลยล่ะค่ะน้ำคือท่วมแบบครึ่งคันรถอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะเกิดเนี่ยแหละที่เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026นี้ตอนนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างก็คือน้ำท่วมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมงานเรื่องของนักกีฬาตอนนี้ก็ต้องอพยพหมู่บ้านนักกีฬาบ้างในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ย400คนก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอน้ำท่วมก็คือระบบขนส่งสาธารณะก็หยุดชะงักบ้านเรือนเสียหายสะท้อนความท้าทายของบ้านเมืองด้วยเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้น้ำบ้านท่วมบ้านเขาวันที่จัดงานเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะพลิกฟื้นกลับมาจัดงานอย่างแบบทดสอบอะทดสอบ
1: จะยิ่งใหญ่ไหมอะไรอย่าง
2: แค่ไหนยังไงด้วย
1: คือเอเชียนเกมนี่คือวันที่16
2: ถึง4ตุลาวันโน16เนี่ยเดินทางแต่ว่าวันเปิดเนี่ยคือ19กันยา
1: 19ถึง4ตุลาคมนะ19กันยาถึง4ตุลาคมอันนี้คือเป็นช่วงเวลาของเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการอันนี้จะมีการเปิด
2: 19
1: เปิดเป็นทางการแต่ว่าแข่งก่อนหน้านั้นเริ่มแข่งวันที่16
2: มองคิดดูดินักกีฬา 11,000 คนจาก45ประเทศทั้งภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอากันส่งกำลังใจให้ชาวนาโกย่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ
1: ทีมนักกีฬา
2: ชาวไทย
1: ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดกีฬา
1: ตอนนี้ที่จับตากันน่าจะเป็นวอลเลย์บอลน
2: ะมวยไหมมวยปีนี้
1: เราก็มีคือจริงจริงเชียร์กันได้ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดใช่นะก็คนไทยอ่ะอันนี้ก็สถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนละค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องของ รถไฟฟ้าบ้างก่อนที่จะไปเรื่องของสัญญงสัญญาเรามาดูวันนี้ก่อนละกันล่าสุดเนี่ยช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ช่วงสักประมาณบ่ายโมง20รถไฟฟ้าสายบ้านดิฉันนี่แหละท่าพระนะคะ MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระงับอนัตสัญญาณขัดข้องค่ะนะคะที่สถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีท่าพระนะคะแล้วก็สถานีหลัก2ก็เลยส่งผลให้การเดินทางรถสถานีอิสรภาพถึงสถานีเพชรบุรีเนี่ยมีความล่าช้า30นาที30นาทีสำหรับชาวกรุงเทพมันไม่น้อยนะถูกไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทำแผนการเดินรถเนี่ยสำรองแล้วนะคะเขาก็แบ่งเป็น2ลูปแหละในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้ก็ช่วงบ่ายตอนนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วซึ่งอาจจะสืบโยงปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณสังระวี
1: คือจริงๆในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ย มันก็จะมีอยู่เลยแต่ว่าก่อนนี้เราเคยจะได้ยินกันแล้วล่ะแอร์พอร์ตเดลิงซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับหลายคนก็ใช้กันเยอะนะหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าโทษค่ะไปที่สุวรรณภูมิเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้ดิคุณอ่ะชอบใช้
1: ใช่จะไปที
2: ่มันจำกัดเวลาได
1: ้คือแอร์พอร์ตเดลิงตลอดเลยเพราะว่ามันก็สะดวกด้วยนะมันเข้าไปในสนามบินเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะสิ้นสุดสัญญาที่สำคัญคือจะสิ้นสุดกันยาวันที่30กันยายนเดือนนี
2: ้
1: นะก็เลยคนที่หรือว่าผู้โดยสารเองก็เออแล้วจะยังไงถ้าเกิดว่ามันสิ้นสุดสัญญาแล้วไม่มีการตกลงกันใหม่ไม่มีการมาพูดคุยหารือกันใหม่แล้วคือมันถ้าเกิดมันหยุดชะงักไปในส่วนของ Airport Dealing เนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทางคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็เป็นว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ด้วยก็บอกนะบอกว่าคือมีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ารฟท.อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็คุยกันบอกว่าคือมีการหารือกันเรื่องนี้แหละที่จะมีการสิ้นสุดสัญญานะเรื่องของรถแอร์ Airport Dealing ที่เอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขากังวลอย่างที่บอกผู้ฟังไปกังวลในเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้บริการแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะก็คือสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเปานะระหว่างรฟท.นะการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียแอร์วันนะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนของเครือ CP นะคะเอเชียแอร์วันเนี่ยซึ่งทางคุณปิยพงษ์บอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยท่านนายกก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการให้บริการกับประชาชนนี่แหละเพราะว่าจะสิ้นสุดวันที่30ก็เลยได้กำชับทางรฟท.ว่าคุณต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงักนะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางรฟท.เขาเตรียมความพร้อมที่จะเจรจากับภาคเอกชนคู่สัญญาแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันและนายกก็ได้สั่งการให้รฟท.เนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปบริการประชาชนแทนด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะผู้ว่ารฟท.เขาจะนัดหารือกับเอกชนคู่สัญญานะคะซึ่งอันนี้ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยส่วนเรื่องของสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนั้นก็ได้มีการแจ้งกับนายกไปนะหลังจากที่เอกชนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญานะซึ่งเรื่องนี้มันต้องเอาเข้าสู่คณะกรรมการกำกับโครงการนะคะแต่ว่านายกก็ได้กำชับเขาว่าการดำเนินการหรือว่าการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะไม่ให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเนี่ยเสียประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือการเดินรถ Airport Dealingจะต้องเตรียมพร้อมไม่ให้กระทบกับประชาชนจุดสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการกำหนดงานบางส่วนในโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดปล่อยค้างไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับโครงการอื่นๆได
2: ้
1: นะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชที่สัญญา 4-1 เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่างานโยธาเนี่ยมันยังอยู่ในสัญญารถไฟ3สนามบินอยู่หรือโครงการ Missing Link นะจากพญาไทบางซื่อเนี่ยอันนี้คือช่วงนี้ก็จะทำ Missing Link อ่ะนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแต่ว่าการจ้างเอกชนเดินรถ Airport Dealing มันก็อาจจะเป็นไปได้นะจ้างเห็นบอกว่ามันต้อง
2: แลกค่าจะขอแบบ
1: เดือนละ60ล้านบาท
2: เป็นค่าเงินอุดหนุนนะ64โอ้โห
1: นั่นแหละ
2: คือเป็นค่าอุดหนุนนะ4เดือนใช่ไหมคะเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแรกกับไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อมสนามบินด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราจำกันได้เนี่ยเกี่ยวเรื่องของกรณีที่คดีรถไฟเชื่อม3สนามบินอ่ะจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้สักวันที่8ปะทางคุณจิราสุขมานพเนาะท่านก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC นี่แหละท่านก็มาพูดเรื่องของอันนี้เหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเจรจาขอแก้ไขสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสที่จะให้เอกชนขยายระยะเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงออกไปก่อนเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการต้องให้เอกชนเดินรถในช่วงเวลาหนึ่งนี่แหละก็คือ4เดือนผลที่มันออกมาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเอกชนคงต้องเดินให้อยู่แล้วแต่จะดำเนินการให้ถึงขนาดไหนอยู่ที่ข้อตกลงก็ดีลที่ออกมาวันนี้ซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันเป็นดีลนี้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกคนก็ออกมาแถลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการว่าจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเรื่องของสัญญารถไฟ3สนามบินแต่ส่วนใหญ่แต่ในส่วนของ Airport Railing มีสัญญาณว่าจะมีโอกาสให้เอกชนเดินรถต่อนะคะอันนี้ก็ข่าวตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าสายที่จะหมด30กันยายนเนี่ยคือสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าเราควรจะforecast ไปข้างหน้านะ
1: อ
2: ีก 2-3 ปีเนี่ยคือ72เนี่ยสายสีเขียวจะหมดเหมือนกันนะคุยก็คุยทีเดียวมะ
1: ก็ทีเดียวเลย
2: ทีเดียวมะนะคะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็น BTS เนี่ยก็จะหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยปี72ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูละกันนะคะซึ่งผลกระทบตอนนี้รัฐบาลแล้วก็รฟท.หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเร่งเจรจาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของอนาคตคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้เขาแก้แหละว่าจะให้เอกชนสายสีเงินเนาะอีก4เดือนเดินรถก่อนแล้วก็มีเงินอุดหนุนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังจะหมด72ตอนนี้แนวทางการศึกษากทม.มีอยู่2ทางเลือกก็คือการเปิดประมูลทำสัญญาใหม่ทันทีแล้วก็โอนเขาเรียกว่าโอนสิทธิ์การบริหารเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยกลับมาให้รัฐนะคะเช่นให้รฟม.หรือว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูแลต่อเพื่อที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนี้โอเคนะนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องค่อยๆติดตามรายละเอียดกันเพราะว่าแน่นอนแหละว่าเรื่องนี้เองเนี่ยฝ่ายค้าน
1: เขาจับตาอยู่
2: จับตาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงถึงขั้น
1: คือมัน
2: อย่าปล่อยให้ผู้โดยสารเป็นตัวประกัน
1: ใช่คือประมาณว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงอ่ะคืออย่าทำให้เราเสียเปรียบอย่าทำให้รัฐบาลเสียเปรียบเท่านั้นเองคือก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้
2: มีดีลกันสี่เดือนแล้วเงินอุดหนุนมันคุ้มค่า
1: ใช
2: ่
1: ใช
2: ่
1: คือตรงนี้คือดิฉันว่าถ้าเกิดคนจับตาอย่างนี้รัฐบาลก็ไม่คือต้องให้ดูให้
2: รอบคอบ
1: นะไม่ทำให้แบบทางรัฐบาลหรือว่าโดยเงินของเงินงบประมาณของภาครัฐนั้นต้องสูญเสียไปโดย
2: เปล่าประโยชน์ด้วย
1: นะอันนี้
2: เดี๋ยวมาติดตาม
1: ก็คงจะต้องรอดูนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: คุณฟังมาติดตามกันต่อนะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคงจะเห็นข่าวกันที่แบบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเลยทีเดียวนะเราในฐานะชาวพุทธเนี่ย
2: ใช่
1: คือหลายคนตกใจนะกับเหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็แบบมีเรื่องของการทำผิดมีเสพเมถุนอะไรพวกนี้คือเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหลายคนบอกโอ้โหคือแล้วเป็นพาร์ทที่แบบนะระดับแบบ
2: ชาวนาชาวนาของวงการแล้วก็คนใหญ่คนโตกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีโชต
2: ไอ้สมีโชตเขาเรียกโชต
1: สมีโชต
2: โชตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดูแบบเบาๆก่อนปิดตายไปแล้วนะกุฏิของสมีโชตเนี่ยนะคะแต่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคุณทำเป็นเล่น
1: จะกลายเป็นแบบอยากไปดูจากไปอะไรอย่างงี้คือจริงๆ
2: มัน เซลฟี่กุฏิ
1: มันไม่น่าเลยไม่ดีนี่ที่เขายกโต๊ะไปแล้ว
2: นะก็คือ
1: แต่ว่าคือไอ้เรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่อยากจะเล่าข่าวอันนี้เลยจริงๆเอาแต่ว่ามาดูไอ้คำฟ้องที่ทางตำรวจเขาจะฟ้องทั้งสองคนนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกเมื่อคืนก็จะถูก
2: สอบหนัก
1: แล้วก็นอนห้องขังกันไปเนี่ยนะคะ
2: ก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ว่าเขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าจะออกมาแล้วจะยุ่งเหยิงกับเรื่องของหลักฐานคดีอะไรต่างๆ
1: ก็คือนายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่านายอติโชตนะอติโชตหรือว่าตอนนี้ก็เรียกสมีนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผู้หญิงก็คือคุณปุญญวีหรือว่าสีกาเ
2: อ
1: นะอันนี้คือก็มีการนำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้วก็ศาลเขาก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคือครั้งแรกเนี่ยมีกำหนด12วันก็คือวันที่11ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่23กันยายนคือศาลก็พิเคราะห์หาว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงก็จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินกันต่อไปแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนายอติโชตถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาตั้งข้อกล่าวหานะคะจำนวนเงินมันเยอะไงนะเยอะมากอะ
2: จะพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนี่ยังไม่รวมนู่นนี่นั่นเส้นทางการเงิน
1: ทั้งทองทั้งเงินอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เยอะแยะไปหมด
2: ทองแท่งทองในบัญชีทองในกุฏินี่ยังไม่สำรวจเกี่ยวเรื่องของมูลที่นะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันทีละอันนะคะแต่ว่าพอดูพอต่อยอดจากที่คุณแสงรวีพูดเมื่อสักครู่เองที่เรือนจำบรรยากาศที่เรือนจำสระบุรีก็มีการรายงานออกมาว่าสมีโชคกับสิกาเอเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะเล็กน้อยเหรอแบบคิดเยอะหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเบื้องต้นร่างกายก็ไม่ผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคประจำตัวก็ไม่มีสุขภาพก็แบบมีความกังวลเล็กน้อยทั้งคู่นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีแบบตรวจสุขภาพจิตไงนะ
1: คะ
2: มันก็แบบมีความกังวลแบบไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนทานอาหารยิ่งไม่ค่อยลงนะทานอาหารไม่ค่อยลงปกติ
1: อ้าวโห
2: เต็มโต๊ะ
1: เต็มโต๊ะจริงๆนะ
2: เป่าพื้น ก็คงทานไม่ลงอ่ะจนที่เอาอะไรมาให้เนี่ยข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหรือเปล่า
1: เอาแบบพื้นๆง่ายๆเลย
2: ไม่ได้นะ
1: คือเรียกว่ากะเพรานี่คือเป็นอะไรที่สะดวกสุดสำหรับคนไทยแล้วนะ
2: นะคะแล้วก็แน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามาดูเส้นทางทางการเงินกันหน่
1: อ
2: ยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณนะคะก็เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของท่านโชติเนี่ยนะคะเรื่องของยักยอกเงินวัดฟอกเงินก็อยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานล่ะนะคะในการตรวจสอบอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออดีตโชตินะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำผิดวินัยสงฆ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการยักยอกเงินเข้าวัดไปบัญชีส่วนตัว
1: ค่ะ
2: แต่ดันไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดไงนะในส่วนที่2ก็จะเป็นเส้นทางเงินที่ผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจา
1: ค
2: ใบอนุโมทนาบัตรในการออกใบเช่าพระด้วยรวมไปถึงอนุโมทนาบัตรในเรื่องของการบริจาคบำรุงวัดรวมกว่า215ล้านนะคะนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมีอีก1-2คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารให้ทางปปง.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยละ อยู่ในเส้นทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของการทุจริตนะคะแล้วก็ระยะเวลาของคดีเนี่ยเขาบอกว่ายังระบุไม่ได้นะว่าจะนานมากน้อยแค่ไหน
1: คือประชาชนบางคนก็โกรธแค้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าดูในส่วนของ หน่วยงานภาครัฐก่อนนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพศนะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้เมื่อวานก็สัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้นี่แหละคือดูหน้าท่านก็แบบซึมๆแบบเหมือนกับแสดงอาการแบบโหคือเศร้าใจน่าจะประมาณนั้นนะคือก็คุณประกรณ์ก็พูดถึงกรณีของสมิโชติเนี่ยบอกว่าคืออยากให้ประชาชนแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องของความประพฤติของสงฆ์คือท่านบอกว่าสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นคนหมู่มากเหมือนกันเพราะนั้นมันก็มีอะไรที่คงจะบิดเบือนหรือบิดเบี้ยวกันอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองนั้นพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะแต่ว่า มันอยู่ที่ใจคนนี่แหละนะที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนะคุณประกรณ์บอกว่าผ้าเหลืองเนี่ยไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปนะคะการกล่อมกล่าวจิตใจเนี่ยทำให้กองกิเลสหมดไปนะแต่ว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้หมดไปได้คือถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อพระพุทธศาสนาแบบนี้นี่แหละเกิดขึ้นได้นะคะคุณประกรณ์นี่เปิดใจเลยบอกว่าเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ขอร้องนะขอร้องทุกคนนะไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลหรือว่าในส่วนของสื่อต่างๆก็ตามเนี่ยขอร้องว่าไม่ควรจะเอาภาพต่างๆที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยไปแชร
2: ์
1: นะเพราะว่าคิดว่าคือยิ่งเอาไปแชร์เนี่ยมันยิ่งทำร้ายจิตใจของชาวพุทธนะคะแล้วมันไม่ดีต่อประเทศชาติด้วยคือถ้าเกิดถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็แน่นอนค่ะมันต้องจัดการตามกฎหมายอยู่แล้วนะไม่มีใครหรอกที่จะไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมายได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ทางพศหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนมาตรการอะไรที่จะดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติแบบนี้ไหมเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าแน่นอนค่ะว่าพศนั้นเขาจะทำงานแบบเชิงรุกเพราะว่าต้องยอมรับว่าพระแบบนี้เนี่ยมีเยอะการที่ให้ความรู้อย่างเดียวจริงๆเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าห้ามใจไม่ได้
2: เหมือนสแกมเลยเนาะ
1: นะคืออันนี้จริงๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทำเรื่องของการเรียกว่าอะไรตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าทำบัญชีพระจริงๆที่ผ่านมาก็เคยจะทำกันนะแต่ไม่รู้ว่าม ันเงียบหายไปได้ยังไง
2: เหมือนดีแคลร์เหมือนดีแคลร์ทรัพย์สินนะ
1: ถูกต้องคือ
2: ต้องมีแหละดิฉันว่าเพราะตอนนี้มันทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็ควรจะต้องมีแล้วหนังละครภาพยนตร์ออกมาเยอะแยะอะไรมา
1: หรืออาจจะ
2: หมดเลย
1: อาจจะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นคนที่เข้ามาบวชอะไรอย่างเงี้ย
2: บวชอาชญากรรมอะไรเขามีอยู่แล้วแต่บางวัดก็ ยิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะนะคะ
1: คือจริงๆมันหลายอย่างด้วยกิเลสมันเข้ามาง่ายโดยเฉพาะบอกพอมีโซเชียลเนี่ย
2: มัน
1: ง่ายใช่มันกิเลสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสพเมถุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าปัจจัยต่างๆมันก็เลยทำให้แบบเสียสติแตกไปคืออันนี้ทางพสเองก็ต้องยอมรับนะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเลื่อมใสในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ต้องทำใจย่องต้องยอมรับเลยเดี๋ยวเพราะเป็นแบบนี้ไงแล้วระดับพระนี่ไม่ใช่แบบ
2: เกจิทั้งนั้น
1: คือไม่ใช่พระที่แบบบวชมาพรรษาสองพรรษาไม่ใช่นะ
2: บวชอายุ30กว่า
1: เนี่ยคือแล้วทำแบบนี้คือก็ไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงคือโอเคผู้หญิงก็เรียกว่าหญิงร้ายชายเลวคือมันไม่ดี
2: เหมือนในนางเหมือนในละครเลยเนาะ
1: ไม่อยากจะเชื่อว่าทำกันแบบนี้แล้วก็คุณจะมาบอกว่าคือจริงๆไม่อยากให้ที่ท่านประกรณ์ผู้บอกว่าไม่อยากให้แชร์เพราะว่าเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธเนี่ยจริงๆชาวพุทธก็อยากจะบอกเหมือนกันนะว่าคือเขาถูกหลอกอ่ะคือมันควรจะมีอะไรที่แบบทำให้เขาได้เห็นถึงการที่จะดำเนินงานอย่างเข้มข้นไหมนะคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ย
2: ควรจะต้องทำอะไรแล้ว
1: เขาบริจาคไปด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมทำบุญไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่แบบนั่นเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจชาวพุทธด้วยเหมือนกันนะนั่นแหละ
2: ก็แต่เนี่ยก็คือทั้งแจ็คแฟนฉันก็นอยนะเคยทักว่าระวังเป็นใครด้านเนี้ยพอไปอ่ะแล้วเขาก็แบบทักคือท่านเก่งเรื่องดูดวงเพราะก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นนักร่างทรงใช่ไห
1: ม
2: นะอย่างมดดำก็ไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โหคือสุดๆอ่ะก็คือโดนทักว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องรอดูว่ามันจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดราม่าไม่จบนะบรรดาลูกศิษย์สมิโชติเบิ้ลจักรยานสนั่นรถเลยจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะตะโกนด่านักข่าวแล้วก็บางคนก็คว้าเหล็กไล่ด้วยตำรวจต้องเข้าระงับเหตุนี่คิดไม่ได้หรอ
1: จริงแหละ
2: นะ
1: อย่างคุณป๋องสุพรรณเนาะ
2: อ
1: ันนี้บอกโหเสียใจมากคือแบบคือถูกทำลายศรัทธานะคือรับไม่ได้ประพฤติแบบพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะคะโดย คุณป๋องเนี่ยฮะเห็นบอกว่าเว้ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งจะรู้ชื่อจริงนะชื่อดร.เสมอง้วงามเนี่ยนะคะ ใครๆก็รู้จักกันในชื่อของป๋องสุพรรณเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับพระภิกษุที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะแล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ล้ำเส้นด้วยเพราะว่าหลายข้อความที่แบบเยอะแยะมากมายที่เหมือนหมายถึงว่าไปคอมเมนต์คุณป๋องนะเพราะว่าเขาก็แบบนั้นนับถือคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะคน
2: ไม่มีใครรู้หรอก
1: คนที่แบบคนอย่างคน
2: ลูกศิษย์ลูกหาก็พอตั้งข้อสังเกตก็เพิ่งจะมารู้ค่ะ
1: คุณป๋องบอกว่าเนี่ยเสียใจมากนะครับคือรับไม่ได้กับพระภิกษุประพฤติผิดศีลธรรมเพราะว่าอันนี้คือการทำลายศรัทธาแล้วก็พระพุทธศาสนาคือการที่เราตั้งใจทำความดีทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าพอเจอข่าวหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ศรัทธามันสั่นคลอนเนี่ยก็อดรู้สึกใจหายหรือว่าผิดหวังไม่ได้นะคะก็เลยสะท้อนบอกอันนี้คือบอกมาสะท้อนด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจแล้วก็ยากลำบากสำหรับทุกคนมากนะคะ
2: ใช่ก
1: ็มีรู้สึกมีพระพยอมด้วย
2: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีตอนนี้นอกจากเกี่ยวเรื่องของดูเส้นทางการเงินว่าจะมีบุคคลที่3ที่4มาเกี่ยวข้องไหมมันจะเป็นพระภิกษุหรือศีกาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ที่น่าสงสัยคือมูลนิธิเพิ่งจะจัดตั้งเมื่อต้นปีอ่ะ
1: มูลนิธิส่วนใหญ่พระก็จะมีตั้งมูลนิธิเน
2: า
1: ะ
2: ใช่นะคะซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนนี้นอกจากในเรื่องของการตรวจสอบการเรื่องของเงินเนาะเส้นทางการเงินละที่แบบว่ามาทำเยอะเพราะว่าที่วัดเนี่ยทำเน้นเรื่องของพระเครื่องพวกวัตถุมงคลทำ

0: ไม่เห็นเส้นทางเงินมาจากไหนไหลไปไหนที่ไหนต้องใช้เวลาวิเคราะห์เส้นทางการเงินทั้งหมดนะคะพร้อมกับบอกว่าการจับคุมผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสามารถทราบรายละเอียดทุกอย่างได้ทันทีไงนะพอตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ยึดเพียงแต่ในเรื่องของคำสัตย์ทอดก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะโมทีนี้มันจะกลายเป็นมีการตั้งข้อสังเกตแหละว่าโมเดลว่าพระบาทน้ำพุก็เป็นโมทีนะ
1: ใช่
0: ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเอ๊ะมันจะเป็นโมเดลนี้หรือเปล่าต
1: ั้
0: งโม
1: ที
0: เพื่อฟอกเงินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เรื่องนี้มีนักข่าวไปถามพระอาจารย์พระพยอมกัลยาโณนะเจ้าวาดวัดสวนแก้วนี่แหละคือท่านก็คือก็เข้าใจนะพระสงฆ์นะคือที่แบบเจอแบบเนี้ยคือมันเหมือนปลาตัวเดียวปลาเน่าทั้ง
0: เน่า
1: ตัวเดียวก็เน่าไปทั้งคล้องเนี่ยนะคะคือพระพยอมก็บอกว่านักข่าวเนี่ยถามพระพยอมบอกว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยภิกษุมหาโจรแบบนี้เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมเออนะเพราะว่าเยอะไงแล้วพระพยอมก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรมาศักดิ์สิทธิ์ล่ะมันไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าคนเราเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับปาฏิหาริย์หรือการปลุกเสกมากกว่าแล้วเป็นไงคนเสกก็เอาเงินไปปลนเปลือผู้หญิงทำพิธีสายมูได้เงินมามากเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเพราะคุมกิเลสตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าเคสนี้เนี่ยคงทำให้ชาวบ้านสายมูตาสว่างคิดกันได้สักทีเพราะว่าบางทีเนี่ยคำสั่งสอนอะไรก็ไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จริงๆที่จะสั่งสอนได้มากกว่านะเรื่องภิกษุมหาโจรจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนเราเนี่ยรักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นะคะโดยที่สั่งสอนก็คือห้ามภิกษุเนี่ยอยู่ในที่รับตากับผู้หญิง2ต่อ2คือถ้าเกิดยึดปฏิบัติได้เนี่ยก็จะมีพระธรรมวินัยคุ้มครองตนไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะแต่ถ้าแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้หรือแล้วจะเอาอะไรไปปลุกเสกให้วัตถุมงคลมีความขลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็จริงนะ
0: จริงจริง
1: เนี่ยแหละ
0: ก็อย่างที่บอกว่ามันผิดที่คน ไม่ได้ผิดที่ศาสนาเราก็ยังคงนับถือพระที่นะที่เรานับถือ อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: โหคือก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูกันก็มันมีการแบบมีหลายคนนะเซ็งอ่ะคนใกล้ตัวเราก็มีเต็มไปหมดเลยเหมือนกันอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกัน
1: ดูปาหมอหน่อยดีเห็นบอกว่าคือตอนนี้มันเยอะจริงๆนะปาหมออ่ะแล้วในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเห็นทางกระทรวงเกษตรเองเขาตั้งทีมเลยนะ
0: เขาบอก
1: รัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดล
0: ุ
1: ยล่าปาหมอข้างดำกัน
0: หรอใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นทางกระทรวงเกษตรเจาะขอเดินหน้าของงบกลาง350ล้านกำจัดปลาหมอข้างดำ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ที่เขาบอกว่า350ล้านเนี่ยมันจะมั่นใจเลยว่าภายใน180วันถ้า398ประมาณ9เดือนเอ้ย6เดือน368 180วันจะสามารถลดการระบาดได้นะ
1: มันจะได้ไหมเนี่ยคือโอ้โหมันแพร่พันธุ์เร็วมากแล้วมันทนทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมันได้หมดอะน
0: ้
1: ำ
0: เป็น
1: น้ำตื้นน้ำลึกได้หมด
0: จุดจบของความมั่นคงทางอาหารไทยอ่ะ
1: คือเห็นไข่มันในปากที่หน้าปากอ้าปากแล้วเห็นไข่เต็มเลยแบบฉันเห็นแล้วก็แยงเลยว่ามันจะแพร่พันธุ์ได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ในส่วนรัฐบาลก็เนี่ยตั้งทีมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว
0: ที่เร็วแล้วของงบเลยจริงจังแล้วก็
1: 350ล้านเลยนะคะ
0: 180วันว่าเขาจะสามารถระงับการระบาดได้หรือเปล่าน
1: ะ
0: คะโหก่อนหน้านี้คือหน่วยยึดบ่อกุ้ง50ไร
1: ่
0: เกษตรร้องไห้นะเกษตรกร
1: คือที่ไหนก็ลำบากต้องจัดการให้หมดนี่แหละอ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลัก เดินหน้าปฏิรูปอาชีว

0: ศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะวันนี้อาจจะคึกคักหน่อยแถวแถวพรรคภูมิใจไทยนะเพราะวันนี้มีการประชุมพรรคแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วงเย็นๆก็จะมีการเลี้ยงเบิร์ธเดย์ให้ท่านนายกรัฐมนตรี
3: ครบรอบแซยิด
2: 60ปีแต่จริงๆ
3: พรุ่งนี้
2: วันที่13
3: จะไปถามคนนี้ว่าเขา60เขาไม่ยอมนะ
2: ถ้าเหลืออีกวัน
3: ยังนี่คือแบบโอ้โหนะก็
2: คือจริงๆคือครั้งแต่ที่ทำเนียบเมื่อวานแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานที่ทำเนียบเนี่ยโหมีบรรดาข้าราชการหรือว่าบุคคลต่างๆนั้นนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกันคึกคักเลยทีเดียวนะแต่ว่าท่านนายกก็เตรียมของที่ระลึกมอบให้นะไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อทวดหรือว่าพระรอดก็ตามนะ
3: จากพระวะช่วงน
2: ั้นแล้วที่สำคัญมีขนมด้วยขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพาน
3: ต์อ๋อที่เขา
2: จากเมืองระนองค่ะ
3: มาเม็ดมะม่วงไง
2: จากภริยาท่าน
3: จากลิสต้านะจากลิสต้าเขาทำใส่กล่องแบบพรีเมียม
2: แต่กล่องน่ารัก
3: น่ารัก
2: มากนะแต่ยังไม่ได้เคยลองทานนั้น
3: นี่แหละไม่ติดนะไม่รักได้ยังไงทำขนาดนี้น่ารักกรุบกริบนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งเนื่องจากพรุ่งนี้ละกัน13กันยาเนี่ยจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนายกผู้สื่อข่าวถามนายกวันนี้มันมีประชุมพรรคใช่ไหมเพื่อที่จะเตรียมทั้งเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วก็ที่สภาอะไรเงี้ยเนาะแต่ค่ะเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องหนักว่ากันแต่ว่าเรื่องเบาๆก่อนวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้ก่อนเลยปีนี้อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรนะคะท่านนายกก็ยิ้มยังนะยังไม่60นะจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ทำการพรรคนะคะเพื่อที่ประชุมแต่บรรยากาศอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่สส.พรรคภูมิใจไทยตบเท้ากันมาตั้งแต่บัญชีรายชื่อกรรมการบริหารพรรคสส.เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าบางคนเนาะแต่วันนี้เขามีประชุมกันตอน 4:30 ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงของคือ13พรุ่งนี้เนี่ยวันเกิด14ของขวัญวันเกิดมาเต็มเลยนะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนบอกว่าของขวัญของขวัญหลังวันเกิดของนายกเนี่ยคือการประชุมมติในเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่จะเตรียมพิจารณามติส่งผลไปเรื่องเกี่ยวเรื่องของหัวสว.ไปที่ศาลฎีกาซึ่งแน่นอนก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีมติยังไงนะคะโอ้โหแล้วไหนจะมีเยอะอะเยอะมากมายมีม็อบด้วยวันที่14ใช่ไหม
2: พรุ่งนี้คุณทิ้งผู้นำฝ่ายค้านจะนำเองค่ะ
3: ใช่
2: เดินขบวนไม่แน่ใจว่าเดินจากจุดไหนนะแต่ว่าจะไปที่หอศิลป
3: ์ไปหอศิลป์เขาบอกว่ามีพรุ่งนี้เนี่ยจะมีม็อบอยู่3สาย
2: ค่ะ
3: นะคะที่จะเตรียมวันที่14เนาะไม่ได้พรุ่งนี้นะคะก็จะมีม็อบอยู่3สายนะคะที่เขาจะเต็มปักหลักรูปแบบเดินขบวนเนี่ยคือมีเป้าหมายร่วมกันที่เป้าหมายร่วมกันคือลานหน้าหอศิลป
2: ์ก็คือไปพรุ่งนี้นะ
3: สายที่1เดินเท้า11โลเริ่มจากสำนักงานไอล
2: อ
3: ก็ไอลอคือซอยลาดพร้าว25
2: ใช่ไหมคะ
3: ไอนะคุณลาดพร้าว25 พอลาดพร้าว25เดินมาถนนพหลโยธินแวะจุดพักของที่สะพานควายก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตัดเข้ารางน้ำแยกประตูน้ำพระราม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่หอศิลป์ส่วนสาย2สายรองเดินเท้าเหมือนกันก็จะเคลื่อนตัวตอน14นาฬิกาจากมิวเซียมสยามใกล้ๆนะคะไปสมทบที่หอศิลป์ส่วนสาย3อันนี้วิ่งอ่ะแบบทำกิจกรรมวิ่งอ่ะก็คือ
2: เหมือนที่ไปวิ่งที่กกต.
3: นะวิ่งตั้งแต่ตอน15นาฬิกาก็คือบ่าย3เพราะมันมีมติตอน4โมงครึ่งใช่ไหมนะคะก็จากหน้าจามจุรีสแควร์เพื่อมุ่งไปสู่ที่จุดหมายเดียวกันนะเราก็ต้องติดตามแหละว่าโอเคเราเห็นการเคลื่อนไหวเป็นขบวนแบบนี้เราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่มันจะมีการไปพูดกันที่หน้าหอศิลป์เนี่ยจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะ
2: ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็แบบแปลกใจอุ้ยผู้นำฝ่ายค้านนะก็เป็นคนนำเองเลยพรุ่งนี้ก็จะ เดินขบวนกันนะคะ
3: ใช่นะซึ่งแน่นอนล่ะเรื่องของประเด็นนี้เองเนี่ยมีไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนาะมีนักประชาธิปัตย์ออกมาใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้คุณสุประชัยใจสมุทรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำการพรรคเหมือนกันนะคะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจี้ให้กกต.เนี่ยส่งเรื่องพสว.ให้ศาลเนี่ยวันจันทร์ที่14โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะกรณีนี้เนี่ยคุณสุประชัยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้ออกความเห็นซึ่งตนมีความเห็นแย้งบอกว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันมีการกระทำผิดให้กกต.ส่งเรื่องศาลซึ่งส่วนตัวเนี่ยอภิสิทธิ์ก็เป็นความเห็นในเชิงอัตรามากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นการวิธีการที่ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตนอยากให้ทุกท่านได้ทบทวนว่าอำนาจของศาลว่าอำนาจของกกต.เนี่ยตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ามันมีการเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดต้องส่งศาล
2: ค่ะ
3: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยด้วยเช่นกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่มีการตอบโต้กันอยู่เหมือนกัน
2: คือดูบรรยากาศที่พรรคเนี่ยต้องบอกคึกคักจริงๆวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะสวมเสื้อทีมไทยแลนด์ฉลองวันเกิดซายิด60ปีเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าโชว์ห้อยพรรคกลิ่งจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยขอทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆนะไม่มีฉลองอะไรนะคะแล้วก็อยากที่จะขอพรปีนี้เพียงแค่2สิ่งก็คือให้ประเทศแล้วก็ประชาชนนั้นมีความสุขนะคะก็ตอนช่วงประมาณสัก5โมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างที่บอกว่าสวมเสื้อแบรนด์สิริวรรณวรีอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะเชียร์ทีมไทยนะคะ
3: ที่เขาทำคอลเลกชันนี่ไงอาเซียนอ่ะ
2: นั่นแหละคือเป็นเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์แบบทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็เรียกว่าท่านนายกก็ใส่แล้วก็เดินลงมาที่ร้านกาแฟจาริสต้าเลยค่ะของท่านภรรยาท่านนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดินมาก็คือมาตามหาทางภริยานะแต่ว่าไม่เจอก็เลยเจอกับสื่อมวลชนแทนนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยมหาจีก็คือแซวกันอย่างเพราะว่าท่านจะแบบเป็นคนที่แบบเป็นกันเองอยู่แล้วนะนายกตีกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นั่นแหละท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้คือจะทำบุญอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้มีพิธีไม่มีงานเลี้ยงอะไรจะอยู่กับครอบครัวนะคะนั่นแหละ
3: รอดู
2: แล้วก
3: ็คือต้องไปตามที่บ้านใช่ไหมคือเขาปิดนะปิดบ้านนะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันคือเขาไม่ได้เปิดบ้านประชาชนภาคเอกชนอะไรไม่ต้องมานั่นอะไรและอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายเนี่ยนายกได้โชว์พักกลิ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่ห้อยติดตัวอยู่ในช่วงวันเกิดนะแล้วท่านนายกก็บอกว่าหลวงพ่อให้มานะนั่นแหละ
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นวันที่เขาประชุมที่พักด้วยแล้วก็ให้ประเด็นสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหเห็นเยอะคืออ่ะคึกคักก็คือคักละมันมีทั้งพักนะมันมีทั้งพักร่วมที่เข้าไปอวยพรแสดงความยินดีมีทั้งในส่วนของอะไรล่ะเอกชนก็เข้าไปมอบแจกันดอกไม้คือคึกคักมากแต่วันนี้เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องหลากหลายราวเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องของ
2: ม็อบหน่อยมั้ยม็อบ
3: ใช่ไหม
2: ที่มีม็อบนอกจากม็อบคุณเท้งแล้วเนี่ยคือแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของคุณสนธิริมทองกุลนะแล้วก็จะบอกว่าจะทวงคืนประเทศเนี่ยนะคะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่า บอกว่าการใช้ในเรื่องของการใช้สมาธิเนี่ยคือการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะแบบมันจะดูหงุดหงิดไหมคือขณะที่เราทำงานไปแต่ว่ายัง
3: มี
2: แบบกระแสมาแบบมาเหมือนก็มาทำอะไรที่ทำให้ไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลประมาณนั้นแหละ มาตำหนินู่นนี่นั่นนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่าตนเองทำงานนั้นอยู่ข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใดๆนะที่จะต้องไปกังวลนะเพราะว่าก็ทำเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศทั้งนั้นนะไปไหนก็ได้โทษนะไปไหนก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะผู้นำประเทศต่างๆก็เขาก็ให้ความสำคัญนะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นเชิญผู้นำเราผู้นำระดับสูงของระดับประเทศเนี่ยมาพูดคุยมาเยือนประเทศไทยบ้างนะคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะนั่นแหละส่วนการเคลื่อนไหวของคุณสนธิเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันว่าอาจจะทำให้คือนักข่าวถามว่าการเคลื่อนไหวคุณสนธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รายรัฐบาลนะแต่ว่าอาจจะทำให้รัฐบาลในอยู่อย่างไม่เป็นสุขนะคิดอย่างไรนายกก็บอกว่าทำไมถึงอยากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขล่ะรัฐบาลเนี่ยไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่รัฐบาลเนี่ยต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณสนธิพูดเนี่ยอาจจะหมายความว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได
3: ้ค่ะ
2: ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่รับความเดือดร้อนคือประชาชนนะเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือนะคะไม่มีความสุขหรือยังไรถ้าเกิดว่าทำแบบนี้นะคะแล้วที่ทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วเนี่ยสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือนะคะตนไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องเอาไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งใจเข้ามาทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกนาทีอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าประชาชนนั้นยังให้โอกาสรัฐบาลแล้วก็นายกได้บริหารประเทศนี้ต่อไปนะคะ
3: ก็ส่งท้ายข่าวกันนิดนึงแล้วกันคือหลากหลายประเด็นแต่ฉันชอบประเด็นนี
2: ้ค่ะ
3: วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามที่พักใช่ไหมก็บอกว่าแน่นอนล่ะว่าจะโครงการไทยช่วยไทยอ่ะ
2: เดินหน้าต่อนี่ไงนายก
3: เขาบอกเหลือเดือนสุดท้ายแล้วยังไงนายกนะนายกก็บอกว่าก็ยังทราบว่ามีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่นะนะจากการที่ประชาชนหลายท่านเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนใช้ก็เหลืออยู่4-5 หมื่นล้านอ่
2: ะ
3: นะคะก็ได้สั่งการให้คุณเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพัดละซึ่งจะเป็นเดือนหรือ2 เดือนเนี่ยก็ขอใหครบอยู่ในวงเงินที่เรามีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะซึ่งท่านนายกบอกย้ำนะคะว่าจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะมันก็คือเหลือ3 เดือนมันหมดเดือนนี้กันยาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ไตรมาสสุดท้ายคือตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งงบที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะใช้ได้เท่านั้นเนี่ยนะคะก็ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปเท่าที่พี่น้องเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าน้ำมันขึ้นนะ
2: ขึ้นโห
3: ดีน้ำฉันเติมเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณต้องเติมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลพรุ่งนี้นะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะก็นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยแหละนะคะว่าดิฉันว่าอย่างน้อย1 เดือนก็
2: ม
3: ี
2: นะอย่างน้อยก็คงจะต้องมีแหละ
3: คือเขาบอกว่ามัน
2: ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายเนี่ยคืออยากให้มีทั้งนั้นเลย
3: นะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรื่องของคือการที่นายกยก3 เดือนสุดท้ายมันคือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใครฉวยโอกาสอยู่แล้วแล้วมันก็ดำเนินการมาเรื่อยๆอยู่แล้วเลยมันเกิดการแข่งขันในการตลาดด้วยนะคะ
2: นี่แหละก็เดี๋ยวรัฐบาลเองก็คงจะต้องเจอกับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านด้วย
3: เขาบอกโดนล็อกเป้านี่ของฝ่ายนั้นเกิดจากคุณผลิตนะคะโดน2 ท่านล็อกเป้าที่คุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบ
2: ใ
3: ช่เกี่ยวเรื่องนี่แหละเรื่องของคดีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของไทยพาสปอร์ต
2: ไทยเอไอพาสปอร์ต
3: ที่เรื่องของ AI นะคะก็ล็อกมงอยู
2: ่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคนก็จับตาดูเหมือนกันว่าช่วงของการยกมือโหวตงบประมาณที่ผ่านมา เอ๊ะดูเหมือนเสียงของพรรคก้าวธรรมเขาก็
3: เตรียมดู
2: โหวตโดนให้ดูนะอะไรอย่างเงี้ย
3: นะ
2: ท่านนายกก็เลยบอกว่า
3: ไม่ปิดกั้น
2: ไม่ปิดประตูนะการที่แบบจะโอกาสที่พรรคก้าวธรรมจะร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็คือบอกว่าจริงๆในสภาเนี่ยเขาก็พูดคุยกันได้กันทุกคนตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้นะ
3: เสียงไม่แตกเลยยกเว้นอาจารย์นันทมนต์ใช่ไหมที่ไม่ปรากฏชื่อใช่ไหมคะ
2: ก็เนี่ยแต่ว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรคือหลายคนก็แซวว่าแบบคือกล้าทำก็อยู่อย่างแบบรออ่ะ
3: เงียบ
2: ๆรอเงียบๆนะคะนั่นแหละอ้าวลากันก่อนเถอะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่ 14-16 กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกๆที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลาลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรราพันพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล transformation โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน การโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับห้องส่ง FM 92.5 MHz ครับ12กันยายน2569นะครับหลังข่าวภาค19นาฬิกานะครับเราก็จะเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาร่วมสนุกกันหลังจากที่ไม่ได้ร่วมสนุกกันมานานนะครับวันนี้ก็จะมาแจกวิทยุนะครับซึ่งเป็นวิทยุที่ชาร์จด้วย USB นะใช้การล็อกอัตโนมัติค้นหาอัตโนมัตินะครับแต่ไม่มีหน้าปัดนะตามภาพเลยตามภาพเลยนะครับอย่างนี้นะ2รางวัลนะครับนะครับอย่างนี้เลยนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามภาพเลยนะครับเป็นวิทยุได้เป็นไฟฉายได้ด้วยนะฮะก็ม้อยกับคุณผู้ฟังกติกาคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปวิ่งตามเส้นสายนะคอปรัน2026แบงคอกนะฮะคอปรันแบงคอก2026นะครับเราสาวกลิเวอร์พูลหงแดงทั่วประเทศและเอเชียแปซิฟิกครับร่วมวิ่งคอปรันกันนะครับพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรผมวิ่ง10กิโลเมตรครับพรุ่งนี้จะไปร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังมาร่วมทายกันว่าใน10กิโลเมตรที่ผมวิ่งพรุ่งนี้ผมจะทำเวลาชิปไทม์นะชิปไทม์ตามหมายเลขเนี่ยนะครับได้เวลาเท่าไหร่นะใกล้เคียง2ท่านนะครับนี่ผมจะส่งให้เลยนะครับเป็นวิทยุนะ2เครื่องนะครับการไปจูนกันวิธีการใช้งานก็นะก็ไม่ยากครับมีเมนูอยู่นะครับก็ทายผลเข้ามาเลยตอนนี้นะครับนะในเพจของเราตอนนี้ที่ไลฟ์สดนะครับทายผลว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมไม่ใช่40กิโลนะในระยะทาง10กิโลที่ผมวิ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับบอกคุณผู้ฟังร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนะครับซึ่งไทยลีกเมื่อวานนะครับก็เป็นคู่ของบุรีรัมย์นะครับก็ทำได้แค่เสมอในบ้านตัวเองกับเชียงรายนะครับก็ถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะยิงนำไปก่อน 1-0 นะจากเกียโมบิชโชลี่นะครับแต่ว่าตัวนักของสิงห์เชียงรายนะก็ตีเสมอได้นะครับเชียงรายยังไม่เคยชนะบุรีรัมย์ที่บ้านบุรีรัมย์นะแต่ว่าไปแบ่งแต้ม1คะแนนนะครับตีเสมอจากการยิงของโรบินโญ่นะครับนะ1ประตูต่อ1ในไทยลีกบุรีรัมย์จะไปเยือนชลบุรีนะวันที่20กันยายนนะส่วนสิงห์เชียงรายจะเล่นในบ้านตัวเองเจอกับศรีสะเกษนะครับส่วนในถ้วยของเอเชียเนี่ยนะครับทางของบุรีรัมย์จะเจอกับทางด้านของยาโฮดารุนทักซิมด้วยนะไปเยือนนะครับก็เป็นงานหนักนะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะบุรีรัมย์เนี่ยนะครับอีกคู่หนึ่งราชบุรีนะครับได้ราชบุรี FC ได้บูโน่เมนเดสนะครับยิงประตูชัยเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็การท่าเรือ FC ครับเมื่อวานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับก็ไปร่วมชมด้วยรวมถึงโค้ชทีมชาติไทยนะฮะ

นะครับส่วนวันนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือศรีสะเกษนะก็ตามขออภัยนะทางด้านของศรีสะเกษนะตามหลังอยุธยาอยู่0ประตูต่อ1นะครับปัตตานีเสมออุทัยธานีอยู่1ประตูต่อ1 BG ประทุมนำราศีสไลด์อยู่2ประตูต่อ1นะครับราศีสไลด์ได้เปิดตัวนัดแรกแพ้นะนัดนี้เนี่ยตามหลัง BG อยู่นะก็รามิเนียลนะก็ยิงประตูให้กับBG นำอยู่2ประตูแล้วนะครับนะแล้วก็กิเบโตมาเชน่านะก็นักเตะตอมเก๋าของราศีสไลด์ก็ตีไข่แตกให้นะครับนี่คือฟุตบอลที่แข่งขันกันในวันนี้สำหรับเรื่องของการแข่งขันไทยลีก1นะครับวันนี้เนี่ยหลายๆทั้งวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยนะหลายๆนักหลายๆทีมนะแอนโทนิโอซันก็จะไปดูนะไปดูฟอร์มเพราะว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ใน FIFA ASEAN Cup นะครับจะเป็นแกนหลักนะใครจะเป็นแกนหลักใครจะเป็นนักเตะนะก็ดูกันแต่ว่าแน่นอนตอนนี้นักเตะ3คนเนี่ยนะก็รอที่ไม่ได้และ2คนก็คือสุภรัตน์เหมือนตาพักยาวเลยเจ็บยาวนะธนวัฒน์ซึ้งกิจถาวรพักยาวไม่มีชื่ออยู่ใน FIFA ASEAN Cup อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงสุพนันท์บุรีรัมย์เนี่ยมีรอเช็คอาการบาดเจ็บอยู่ว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนการประกาศรายชื่อ14กันยายนนะครับก็รอจบเล็กรอจบนัดไทยลีกวันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็น14นักเตะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็อันที่เราสั้นจะไปสนามไหนเดี๋ยวก็แจ้งให้ทราบนะครับจะไปดูคู่ไหนด้วยนะครับนะนักเตะเจ็บถ้วยนี่มีแล้วนะถ้วย FIFA ASEAN Cup เนี่ยเปิดมาแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นชาติไหนนะที่จะได้แชมป์รายการนี้รอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลนะไปติดตามจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4สนามสุดท้ายนะครับแข่งขันกันวันนี้และวันพรุ่งนี้นะ 12-13 กันยายนที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับมีวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานก็คือนายธนิตภูมิถาวรนะครับพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกธิดาพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้แทนของพลเอกเดชชัยแห่งประสีนะครับท่านนายกสมาคมนะฮะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับซึ่งผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนาม4นะครับระยะทาง43กิโลนะครับในประชาชนหญิงนะครับพิธาดามั่นคงนะฮะจากฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิซซูนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีนะคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยนะ92คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายนะครับณรงค์เดชแสงฉายจากอะมิโนวิทัลซัมมิตนิชนะครับเข้ามาเป็นที่1นะครับเฉือนเอาชนะมนตรีธีรประทีปนะอันดับที่2นะครับนะตามหลังคือเวลาเท่ากันเลยนะเฉียงกันหน้าเส้นนะครับส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรประทีปนะฮะคะแนนรวม94คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนผลการแข่งขันสนับติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ Thai Cycling Association นะครับหรือว่า thaicycling.or.th นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนจักรยานประเภทถนน Thailand Open นะครับก็พรุ่งนี้นะตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดครับคุณกฤตเพชรสุภานะครับแล้วก็เส้นทางผ่านในจังหวัดของพิจิตรนะครับบึงสีไฟอำเภอโพประทับช้างผ่านตะพานหินพิจิตรนะเข้าเส้นชัยที่สนามจักรยานเจริญจิตมงคลสุขนะครับนะก็ติดตามการทดสอบในช่องทางของ Thai Cycling Association TC Channel นะฮะ YouTube ด้วยนะครับ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจากพิจิตรมาดูความเร็วที่สมุทรสาครนะ GP of สมุทรสาครนะครับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับรายการที่ GP of สมุทรสาครนะที่บึง CSC Water Sport นะครับใกล้กับสารพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะวันนี้เนี่ยการแข่งก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยผู้จัดนะครับได้รับความสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงทางจังหวัดหน่วยงานภาครัฐเอกชนของจังหวัดสมุทรสาครนะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวต่างๆร่วมกันนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะฮะร่วมกันในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับนายอำนาจจรุนศรีพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะฮะนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะฮะเจ้าของพื้นที่นะก็คุณวัฒนาแสงมณีร่วมกันพิธีเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีเปิดนะครับคุณดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองขออภัยนะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครคุณ

0: ศิษย์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ดูงานภาครัฐและเอกชนผลการแข่งขันวันนี้เจ็ตสกีนะครับจูเนียร์อายุ 13-15 ปีหญิงนะฮะซีดูสปาร์คสต็อกนะครับน้องกาตูนะเด็กหญิงธมนวันสุวรรณเวสะนะครับจากเจ็ตสกีฟอร์เรนต์บายจำพลนะก็ชนะนะครับก็คว้าอันดับที่1ไปนะได้113คะแนนนะคว้าแชมป์สนามสมุทรสาครแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนะครับส่วนน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงนะจากทีมเจ็ตสกีฟอร์เรนต์บายจุมพลนะก็คะแนนสะสม233คะแนนคว้าแชมป์ในรุ่นโนวิชวูเมนรันอบาวสปาร์คสต็อกนะครับแล้วก็รุ่นวูแมนรันอะเบาท์ 1,100 สต็อกนะน้องมีโอศาสินาผิวงามครับแชมป์ประเทศไทย3สมัยแล้วก็ดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์จากยามาฮ่าเวฟรันเนอร์ไทยแลนด์ MRC Post PZ Shop สมุทรสาครนะก็มีคะแนนสะสม4สนามเพียงพอครับคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่4ของตัวเองนะครับแล้วก็รุ่นอะมาเจอร์สกีโมดิฟายนะครับน้องออโต้ณัฐนันท์กีนะพันธ์จากทีม T211 Racing Team นะคืนฟอร์มเก่งนะฮะหลังจากพลาดแชมป์ใน2สนามก่อนหน้าครับก็คว้าแชมป์ในสนามนี้นะคะแนนรวม113คะแนนคว้าแชมป์ทั้งสนาม GP of สมุทรสาครแล้วก็แชมป์ประเทศไทยไปครองนะครับก็นี่คือการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการ Toyota WGP1 Water Pro Tour Thailand 2026ครับที่บึง CSC Water Sport นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมกีฬาแล้วก็พัฒนากีฬาเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่นะครับแล้วก็พัฒนาด้านความเป็นเลิศได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานภาคเอกชนอย่างโตโยต้านะครับทาง Amazing Thailand กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะจากสมุทรสาครนะองค์การภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันนะครับวันพรุ่งนี้วันที่13มีอีกวันนึงไปเชียร์กันนะครับจากสมุทรสาครนะเราไปติดตามนะครับกันที่ปราจีนบุรีนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับ 12-13 กันยายนที่แม่น้ำปราจีนบุรีหน้าวัดใหม่กรงทองนะตำบลศรีมาโพนะครับอำเภอศรีมาโพใช่ไหมขออภัยนะตำบลสีมาโพธิ์อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดและก็สร้างการรับรู้และอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับตลอดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างดีนะครับการขันเรือนะช่วงนี้น้ำมาก็แข็งเรือแล้วปืดจำปราจีนบุรีก็มีแม่น้ำนะผ่านจังหวัดนะแม่น้ำก็ใหญ่ด้วยนะก็เหมาะที่การแข่งเรือครับวันนี้ก็เริ่มเปิดการแข่งขันนะฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีคุณสมฤทัยเพ่งแจ่มครับส่งข่าวมานะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันนะแจ้งข่าวมานะครับโดยวันนี้เนี่ยคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณกฤตกสมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดร.กนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะพลตำรวจตรีสวรรพัฒน์ยศสมบัติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีและก็หัวหน้าส่วนราชการนะฮะทั้งผู้บริหารนะส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีและท้องที่นะมาร่วมกันนะในการแข่งขันเรือยาวนะครับซึ่งเรือยาวที่ปราจีนบุรีบอกเลยนะฮะคือคักแน่นอนนะฮะเรือยาว4ประเภทใหญ่ก็คือ40ฝีพายนะโอ้โหจ้วงกันมันเลยแหละนะเรือหางยาว30ฝีพายนะครับเรือ12ฝีพายนะครับแล้วก็เรือท้องถิ่น7ฝีพายนะครับการขันมีกิจกรรมทั้ง2วันนะฮะในน้ำก็มีกิจกรรมนะครับบนบกก็มีกิจกรรมนะครับของดีปราจีนบุรีมีอะไรล่ะนะไปดูเรือแล้วก็ไปดูของดีปราจีนบุรีนะครับมีกันครบเลยนะให้ไปช้อปปิ้งกันนะครับนะไปท่องเที่ยวปราจีนบุรีมีทุเรียนนะมีมะยงชิดมะปรางหวานก็มีอยู่นะนะปราจีนบุรีกับนครนายกติดกันผลไม้ใกล้เคียงกันทุเรียนปราจีนก็อร่อยไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะช่วงนี้ไม่น่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะไปเที่ยวปราจีนดูแข่งเรือปั๊บนะไปไหว้พระขอพรแล้วไปเที่ยวเขาใหญ่ใกล้ๆกันนะแล้วก็แวะไปนครนายกกลับกรุงเทพสบายใจนะก็การขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีนะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันของชุมชนกับสายน้ำและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับ เรื่องของทายยังได้อยู่นะนะครับนี่นะนะครับ2รางวัลนะฮะวิทยุนะครับใช้งานยากหน่อยนะแต่คุณผู้ฟังได้ไปต้องหาวิธีใช้ก่อนนะใช้งานยากหน่อยนะมันไม่ใช่แบบหมุนแบบวิทยุทั่วไปเป็นการกดนะกดนะกด1จังหวะ2จังหวะนะนะครับ2รางวัลผมมาบอกว่าขอใบแล้วกันนะใกล้เคียง1ชั่วโมงครับนะใครแก้ไขคำตอบได้นะตอนนี้ไม่ว่ากันนะพรุ่งนี้จะไปวิ่งกันแบบเดอะคอปนะฮะทั่วประเทศนะฮะต้องบอกว่าไปวิ่งกันแบบเดอะคอปทั่วประเทศนะเราทั่วเราจะไปวิ่งกันไม่ใช่เป็นแข่งขันนะพรุ่งนี้จะเป็นการวิ่งเพื่อที่จะร่วมกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดอะคอปนี่นะฤดูกาลของลิเวอร์พูลนะครับเราจะไปวิ่งด้วยกันของสาวกหงแดงทั่วประเทศนะก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปแข่งขันนะครับปกติจะวิ่งประมาณ50ถึง52นาทีแต่ว่าคราวนี้พรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปร่วมซึมซับบรรยากาศกับหงแดงนะก็จะไปสัก1ชั่วโมงไปไว้ก่อนนะคอปรันแบงคอก2026นะครับเดอะคอปเมืองไทยนะพรุ่งนี้ 13:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะพบกับซามี่ฮูเปียอดีตกับทีมลิเวอร์พูลนะผู้ที่ครองถ้วยนะทั้งโคคาโคล่าลีกครับคาราบาวครับแหละแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแล้วก็ทัสเดวีอดีตผู้นักเตะผู้หญิงของลิเวอร์พูลนะดาวซันโวของทีมนะครับ7ปีนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะลิเวอร์พูล FC นะต้อนรับกับการแข่งขันเดอะคัพนะซึ่งคัพรันแบงคอก2026พรีเซนเตสบายกรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์นะครับซึ่งกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตแล้วก็รันรีโอนะก็ชวนนะฮะเปิดฉากใหวิ่งกันในวันพรุ่งนี้นะหลังจากที่เปิดรับสมัครกันมานะครับวันนี้ก็รับบิบกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้นะก็จะวิ่งกันนะครับ5กิโลแล้วก็10กิโลนะฮะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองน้องนีนามาแน่นอนนะมาร่วมวิ่งกับสาวกเดอะคอปทั่วประเทศแล้วก็มีสาวกเดอะคอปจากเอเชียแปซิฟิกมาร่วมวิ่งกันด้วยนะครับเสื้อวิ่งที่ผมใส่อยู่นี่นะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากลิเวอร์พูลยังรอเหรียญที่ระลึกอยู่นะนะเหรียญที่ระลึกนะแหมยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจริงผมถ่ายรูปมาแล้วแหละนะนะก็พรุ่งนี้จะมาอยากจะดูว่าเหรียญที่ระลึกอยากเป็นทางการของลิเวอร์พูลนะให้แฟนพันธุ์แท้เก็บนะเป็นความทรงจำนะนะครับเขาวิ่งคู่กับสเลฟในวงการบ้านเรารวมถึงวิ่งกับซามิฮูเปียแล้วก็ทัชเดวีด้วยนะครับนะคอปรันแบงคอกนะครับได้รับการสนับสนุนหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเชียร์แปนแอร์ไลน์นะครับนะสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะเอสปอร์ตยูพีเอสEC Marker นะฮะแล้วก็ Higher นะครับนะร่วมถ่ายทอดกิจกรรมประสบการณ์ที่ดีนะที่น่าจดจำของแฟนลิเวอร์พูลนะพรุ่งนี้หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะทำรูปแบบคล้ายๆกับสนาม Anfield อ่ะนะฮะเข้าไปเนี่ยโอ้โห you will never walk alone เลยนะครับนะฮะนะฮะก็พรุ่งนี้นะเราจะไปวิ่งกันแล้วไปถ่ายรูปด้วยกันนะนะสร้างบรรยากาศของสนามวิ่งให้เป็นสนามฟุตบอลด้วยนะพรุ่งนี้นะครับก็ในจุดแฟนเฟสติวัลอารีนะครับบรรยากาศแอนฟิลด์นะครับนะแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟจุดถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับนะที่ราชมังคลาสถานเป็นเหมือนแอนฟิลด์นะครับเป็นรวมพลของลิเวอร์พูล FC นะครับวิ่งเชียร์สนุกกับบรรยากาศลิเวอร์พูลนะครับนะนักกีฬาพรุ่งนี้ประมาณ 10,000 คนโดยประมาณนะครับ3,000 คนก็ประมาณวิ่ง5กิโลนะส่วน 7,000 คนก็จะวิ่ง10กิโลนะครับอาจจะมีอะไรติดบ้างนะติดขัดการจราจรก็ขออภัยนะพี่น้องที่ใช้เส้นทางแถวรามคำแหงด้านหลังด้วยนะครับนะพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับแล้วก็ทายเหมือนเดิมว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะวิ่งนะครับนะ10กิโลนะครับนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เวลาเป็นชิปไทม์นะผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับกรุงเทพมหานครเป็นหมุดหมายของคอปรันในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับของเราไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ขอแรงเชียร์นะวอลเลย์บอลของเราโค้ชออสกิตติพงษ์ราชตาเกียงไกรเนี่ยนำทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะไปเก็บตัวล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับแล้วก็โปรแกรมของวอลเลย์บอลหญิงก็คือ16กันยายนนัดแรกเจอมองโกเลียนะครับผมฟันธงเลยชนะแน่นอน 3-0 เซตนะครับก็นายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมนะก็หวังว่าทีมหญิงจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าความพร้อมของนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่านะครับก็ตอนนี้ซ้อมอยู่นะภายใต้การดูแลของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งเดินทางไปตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่4กันยายนนะครับนะจะไปเก็บตัวล่วงหน้า10วันนะตัวนี้นะ10วันแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะมุ่งมั่นที่จะแข่งขันในฐานะแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็มั่นใจนะในการเก็บตัว ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีของเรานะได้ปรับคุ้นเคยกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะได้ซ้อมกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นนะได้เติมศักยภาพของเรานะครับก็มั่นใจจะได้เหรียญโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้มี14ทีมเข้าร่วมนะครับของเราอยู่ในร่วมสายเจอกับมองโกเลียในวันที่16นะครับ17เจอคีร์กีสถานแล้วก็18เจอไชนีสไทเปนะครับก็ทั้ง3นัดของวอลเลย์บอลของเรานะนะ2นัดแรกแข่ง14นาฬิกานะครับนัดแรกแข่ง14นาฬิกามองโกเลียเนี่ยนะครับ PPTV HD ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ทาง AIS Play ถ่ายทอดสดด้วยนะครับติดตามเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเคยคว้าเหรียญเงินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้1ครั้งนะครับเมื่อปี2018นะที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับรอบชิงแพ้จีน 0-3 เซตนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนะ2ครั้งเมื่อครั้งที่17ที่อินชอนนะครับชนะญี่ปุ่น 3-0 เซตแล้วก็เมื่อครั้งที่19ปี2022ที่หางโจวประเทศจีนชิงที่3ชนะเวียดนาม 3-0 เซตนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงก็แถลงข่าวกันวันนี้นะทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ห้องแถลงข่าวซีซูโอกะสเตเดียมอีโคปาเมืองซีซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้มีการแถลงข่าวกันในช่วงเช้านะครับของเราอยู่ในกลุ่ม A อยู่ในกลุ่ม E นะร่วมกับญี่ปุ่นนะชนิดไทเปแล้วก็เวียดนามนะแข่งขันแบบพบกันหมดเอาแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มนะเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ต่อไปนะครับของเราอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและก็ระบบจัดการแข่งขันที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่ใจดูแลการให้ความสำคัญกับนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างดีตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งนะครับแล้วก็การแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่านะทุกครั้งที่ได้มารู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็เราก็มีความพร้อมนะในนักกีฬาของเรานะครับก็ชื่นชมทีมที่ร่วมแข่งขันด้วยว่ามีความแข็งแกร่งแต่เราก็มีแบบฉบับของไทยที่เราต้องที่เราเตรียมเต็มที่นะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็โค้ชอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินก็บอกว่าอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยร่วมเชียร์ช่วยเชียร์ส่งกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะครับเพราะว่าการที่เราต้องลงเล่นกับทีมเจ้าภาพเชื่อแน่ว่าจะมีแฟนฟุตบอลเข้ามาเต็มสนามแล้วก็มีเสียงเชียร์กำลังใจแฟนบอลนะก็อาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับนักกีฬาไทยนะแต่เชื่อว่าถ้ากำลังใจนักกีฬาดีกองเชียร์ของไทยดีนะจะมีความหมายกับพวกเรามากนะครับเรามาใครมีโอกาสมาเชียร์ที่สนามก็มานะมาเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้กับเราเยอะๆนะครับส่วนคนที่มาไม่ได้เชียร์ผ่านโซเชียลมีเดียเชียร์ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดของช่องทางสื่อของไทยนะครับทีวีนะฮะหรือว่าทาง AIS Play ที่ถ่ายทอดสดนะครับนักกีฬาต้องการกำลังใจและจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับหลังจากช่วงเช้านะแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่ายนะที่ซิซูโอกะอิโคปานะสนามนะสนามแข่งขันนะครับที่อิซูโอปะอิโคปาออกซิเลรี่นะฮะนักฟุตบอลหญิงของเราก็ได้ซ้อมนะครับเป็นการซ้อมครั้งแรกนะหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเรานะซ้อมนะโค้ชอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินก็นำการซ้อมนะเน้นไปเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายการปรับนักเตะนะปรับตัวให้กับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิตอนนี้26องศานะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการให้รายละเอียดในการเติมเกมรุกเติมเกมรุกลงมาเล่นเกมรับนะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะ14กันยายนนัดแรกของเรานะครับมีเวลาซ้อมพรุ่งนี้อีกนะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับเราจะเจอกับญี่ปุ่นนะ 17:30 น.โดยประมาณนะครับ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดให้ชมเฉพาะนัดนี้ก่อนนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลนะครับส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะก็ส่ง10ยกน้ำหนักชายหญิงนะไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะนายปรีชากิตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะครับขออภัยครับนายปรัชญากิตินันท์นะครับขออภัยนะครับคุณปรัชญากิตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมก็เลือกนักยกน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมที่สุดแข็งแกร่งที่สุดดีที่สุดนะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับนักกีฬา10คนนะก็แบ่งเป็นหญิง5คนนะก็มีสุธาสินีแก้วสิงขอน49กิโลออย13หญิงสุรจนาคำเบานะครับสุรจนาคำเบ้านะ53กิโลนะเหรียญทองแดงโอลิมปิกคนนี้นะแล้วก็สุรัสวดียอดสาร57กิโลกรัมนะครับธนา พรแซ่เตีย61กิโลกรัมและสุพัชนินคำแหงนะฮะรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมนะครับส่วนชาย5คนครับส่งฟางจาตรีธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลในเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมล่าสุดนะครับแล้วก็มีทางด้านของปัสสพงษ์ทองสุข65กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีธีรวัฒน์รัตนเพชร70กิโลกรัมนะครับแล้วก็เวฟครับจากอากาศตรีวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกมนะฮะ2024มาด้วยนะครับและ85กิโลกรัมนะครับทางด้านของวรพจน์นาสุรีวงศ์นะครับก็มั่นใจนะครับว่าเราจะได้เหรียญรางวัล นะโดยทางด้านของคุณสมศักดิ์กาญจนาคารผู้จัดการทีมนะครับมีนพดลวันหวังมีทางด้านของลุคแมนผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็มีพิมพ์สิริสิริแก้วขวัญชัยนุ่นนุ่มนะแล้วก็นิภาลัยนุชพุ่มนะเป็นเจ้าที่ทีมนะครับก็เดินทางจากเชียงใหม่ก่อนนะมาที่กรุงเทพในวันที่19นะครับแล้วก็คืนวันที่20นะก็จะออกเดินทางนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลนะค่ำคืนนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับก็ชนะมานะส่วนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมก็แพ้มา3นัดรวดนะครับนะลิเวอร์พูลล่าสุดชนะอิปสวิชทาวน์ 2-0 นักเตะอย่างวิกเตอร์มุนยอร์ฟอเรียนเวียร์ลีโอเอ็นกูโมฮาอลิซานเดอร์อีซักนะครับกาลีแม็กอเลสเตอร์นะโดมินิกสโบสไลนะฮะก็ยังอยู่ในชุดหลักของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้รวมถึงอเลซองเบเกอร์นะครับส่วนฟูลแลมนะก็มีเซซ่าปาลาดีออสนะครับก็เป็นนักเตะหลักของทีมนะลิเวอร์พูลนะจะชนะหรือไม่ก็คือติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีคริสตัลพาเลซเจออิปสวิชเชลซีเจอฮันส์นะครับซันเดอร์แลนด์เจออาร์เซนอลนะครับสเปอร์เจอเอเวอร์ตันกาโชซีอานะครับคู่เอกก็คือลาซิโอเจอกับเอซีมิลานนะครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับอัลส์บวร์กเจอไปเออร์เลวกูเซ่นนะดอร์ทมุนด์เจอพาวดูเซ่นนะฮะจะดูน้องนักเตะทีมชาติไทยของเรานะพลาสติกจะได้ลงอีกเปล่านะนะฮะแบ็คขวาทีมชาติไทยของเราเล่นกับพาวดูบอลนะแบ็คขวาได้ลงในค่ำคืนนี้หรือไม่รอติดตามนะครับจะมีลาลิก้าสเปนอลาติโกมาริดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีไทยลีกด้วยนะฮะพรุ่งนี้ในประจวบเจอสโคตไทยชลบุรีเจอระยองนะแล้วก็แมนยูเจอแมนซิตี้คู่เอกวันพรุ่งนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือวันกีฬาในวันนี้นะครับนะผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเที่ยว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: ร จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้าน 800 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปฤตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโทรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาเบเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลน

0: ารีบาคิน่ามือสองของโลกชาวคาซัคสถานเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
1: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา14นาฬิกา17กันยายนพบคีกิสถานเวลา17นาฬิกาและวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมภัสสอนการรายงาน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
6: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่

0: ที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
4: ์ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านช่องทาง Facebook Live

ละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับกำลังรับฟังรายการรักสุขภาพนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็วันนี้นะครับอาจจะได้ไม่ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้น้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ได้บอกไปก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งนี้นะครับวันนี้ก็มาเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับในสถานีมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของโรคเกาต์ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่หยิบยกเรื่องโรคเกาต์มานะครับผมเพราะว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมประสบพบเจอกับโรคนี้ด้วยกันนะครับเลยทำให้มีความรู้ที่ได้รับจากคุณหมอโดยตรงด้วยแล้วก็จากที่หาข้อมูลเพิ่มเติมที่มีที่มาที่ไปนะครับเลยนำมาเสนอทุกท่านฟังกันนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนนะครับมาเข้าใจว่าโรคเกาต์เป็นเพียงอาการปวดข้อมือข้อเท้าข้อนิ้วต่างๆแบบธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระดับกรดยูริกในร่างกายแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าปล่อยเอาไว้นานๆโดยไม่รับการดูแลนะครับไม่ได้รับประทานยาไม่ได้มีคุณหมอจ่ายยาให้หรือควบคุมดูแลเรื่องของกรดยูริกนะครับก็อาจจะส่งผลให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแย่ลงในระยะยาวนะครับผมก็วันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเราจะมาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าโรคเกาต์เกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงนะครับอาหารประเภทไหนที่เราควรจะระวังรวมไปถึงถ้าเป็นเกาต์แล้วเราจะดูแลอย่างไรนะครับต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกาต์เกิดจากที่ร่างกายเรามีกรดยูริกสูงจนเกิดการสะสมเป็นผลึกนะครับผมยูเรตในบริเวณข้อของเรานะครับเมื่อผลึกเหล่านี้นะครับกระตุ้นให้เกิดการอักเสบก็จะทำให้มีอาการปวดบวมแดงและร้อนบริเวณข้อต่างๆที่เป็นนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อต่างๆที่จะเกิดที่จะเจ็บนะครับผมจะเป็นข้อเล็กๆก่อนอันนี้คืออาการเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเป็นหรือว่าค่าเกาค่ายูริกเนี่ยยังน้อยๆอยู่นะครับใครที่เป็นอยู่จะรู้เลยว่าอาการปวดมันไม่ใช่แค่ปวดธรรมดาแต่มันคืออาการเจ็บที่ทรมานนะครับผมคือมีการเปรียบเปรยกันไว้เลยว่าคนเป็นเกาต์เนี่ยนอนเฉยๆลมพัดข้อเท้าข้อนิ้วที่เป็นก็ปวดแล้วซึ่งอันนี้ยืนยันนะครับว่าเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าปวดมากแค่ลมมากระทบเบาๆครับก็กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันใครที่เป็นแล้วต้องได้รับการดูแลนะครับผมทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้ากรดยูริกสูงแปลว่าเป็นเกาต์แล้วหรือไม่คำตอบคือไม่จำเป็นเสมอไปนะครับคนที่มีกรดยูริกในเลือดสูงบางคนอาจจะไม่มีอาการของโรคเกาต์นะครับขณะเดียวกันในทางกลับกันคนที่มีอาการข้ออักเสบแบบเกาต์ก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์ด้วยเพราะบางครั้งอาการปวดข้ออาจจะเป็นโรคอื่นได้เช่นกันที่ไม่ใช่เกาต์นะครับดังนั้นหากมีอาการปวดข้ออย่างรุนแรงบวมแดงร้อนหรือเป็นช้ำๆซ้ำๆบ่อยๆนะครับไม่ควรวินิจฉัยด้วยตัวเองนะครับจากอาการเพียงอย่างเดียวนะครับผมควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อปรึกษาแล้วก็หารือกับคุณหมอกับแพทย์นะครับว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะครับคำถามคือแล้วอะไรบ้างที่ทำให้เรามีโอกาสเกิดเกาต์มากยิ่งขึ้นนะครับผมหลายๆคนจะเข้าใจว่ากินไก่แล้วเป็นเกาต์กินไก่ทำให้คนน่ะที่ธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยเป็นเกาต์ได้นะครับผมจริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยนะครับมันกลับกันนะครับผมกินไก่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นเกาต์แต่คนที่เป็นเกาต์รับประทานไก่รับประทานอาหารที่มียูริกสูงพิวรีนสูงขออภัยครับอาหารที่มีพิวรีนสูงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการกระตุ้นเกิดขึ้นให้มีการผลิตยูริกมากยิ่งขึ้นนะครับสารพิวรีนคือสารที่ก่อให้เกิดยูริกกรดยูริกซึ่งกรดยูริกนี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเจ็บเกาต์เจ็บข้อนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการดื่มเครื่องในการดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆไม่ได้แปลว่าดื่มเข้าไปแล้วเราจะเป็นเกาต์แต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราให้สำหรับคนที่เป็นเกาต์ครับเกิดอาการอักเสบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปรับ mindset ใหม่นะครับผมก็คือกินไก่ได้ปกติเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเกาต์นะครับแต่สำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นเกาต์หรือเป็นเกาต์อยู่แล้วนะครับ
ปัจจัยแรกเลยอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเนี่ยรับประทานเข้าไปนะครับเมื่อย่อยสลายจะเกิดเป็นกรดยูริกเพิ่มขึ้นอาหารที่ควรรับประทานอย่างพอดีก็คือสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คืออย่างเช่นเครื่องในสัตว์นะครับผมเนื้อสัตว์อย่างเช่นไก่นะครับผมสัตว์อาหารทะเลนะครับรวมไปถึงน้ำซุปหรือน้ำต้มกระดูกต่างๆนะครับที่มีความเข้มข้นแบบสูงๆเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับผมก็พยายามอย่าทานลงไปนะครับอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคืออย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับคนที่เป็นนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงมากเพิ่งไวเพราะอะไรครับเพราะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำนะครับผมการดูดซึมดูดได้เต็มที่เลยซึ่งแตกต่างกับอาหารบางคนระบบย่อยอาหารไม่ดีการรับสารอาจจะน้อยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมแต่สำหรับเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหโดยตรงนะครับเข้าสู่เส้นเลือดเรียบร้อยครับพิวรีนกรดยูริกพุ่งกระฉูดกระตุ้นให้เกากำเริบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องดื่มจริงๆนะครับให้เลือกดื่มที่ไม่ใช่ตัวของน้ำมีฟองนะครับเพราะอันนั้นคือเต็มเลยนะครับให้เลือกแบบให้เลือกดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่ผสมนะครับผสมน้ำเปล่าผสมโซดาอย่าผสมน้ำหวานนะครับผมอันนั้นดีที่สุดนะครับถ้าถึงเวลาที่ต้องดื่มจริงๆนะครับก็นอกจากนี้นะครับเครื่องดื่มที่น้ำตาลฟรุกโตสสูงนะครับเช่นน้ำอัดลมเนี่ยก็ระมัดระวังกันมันไม่ได้เพิ่มพิวรีนโดยตรงครับแต่ว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายอักเสบได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าเราเป็นเกาอยู่แล้วครับเหมือนว่าอักเสบอยู่การดื่มฟรุกโตสสูงเข้าไปเนี่ยจะทำให้อาการกำเริบนะครับผมเขาเรียกว่าอักเสบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติคือการดื่มน้ำเปล่าให้เยอะนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายนะครับให้เหงื่อออกเป็นการขับยูริกออกจากร่างกายนั่นเองนะครับเพราะว่ากรดยูริกขับออกได้ทางเหงื่อปัสสาวะนะครับผมถ้าไหนก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำนะครับสามารถขับออกได้ทางนั้นแหละครับปัสสาวะก็คือเราก็ดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ

ก้อนโทฟัสขอไปครับอันนี้นึกออกแล้วนะครับผมก็คือก้อนโทฟัสเนี่ยจะทำให้ตัวนิ้วของเราผิดรูปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ระมัดระวังถ้าถึงขั้นนั้นแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องไปเช็คไตนะถ้าถึงกับว่ามีก้อนที่เป็นบวมๆใหญ่ๆเป็นเกาะรอบๆนิ้วก้อยนิ้วโป้งของเราแบบให้นึกถึงน้อยหน่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วครับคืออันตรายแล้วมีสิทธิ์ที่ไตจะวายด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันให้มากนะครับยาลดกรดยูริกไม่ควรซื้อเองนะควรจะให้แพทย์เป็นผู้จ่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับในเรื่องของเกานะครับก็ฝากไว้ในเรื่องเดียวแล้วกันในวันนี้เพราะว่าก็ดึกแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันนะครับเป็นเรื่องจริงๆจังๆก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับย้ำนะขออีกทีนึงแล้วกันกินไก่ไม่ได้ให้เป็นไม่ได้ทำให้เป็นเกานะครับปรับ mindset ใหม่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับไปฟังข้อมูลผิดๆมาเราได้ยินกันบ่อยไงนะครับกินไก่แล้วเป็นเกาไม่ใช่นะครับคนเป็นเกาอ่ะกินไก่อักเสบจริงเจ็บจริงแต่คนที่ไม่ได้เป็นกดยูริกค่ากดยูริกธรรมดานะครับกินไก่ให้ตายยังไงก็ไม่เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับเอาละครับก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับก็ถ้าท่านไหนที่คิดว่าจบรายการนี้ไปฟังเพลงจบแล้วอยากจะนอนก็ขอให้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับวันนี้นะครับทีมงานโสทภูเก็ตนะครับและกระผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางสัตว์รถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
8: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบปลอดแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
9: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สาธุชนพุทธบริษัทคฤหัสถ์ญาติโยมที่จะได้สดับรับฟังรายการสารธรรมในวันนี้เราน่าจะมีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดในเมืองนี้ในประเทศนี้ในประเทศชาติที่มีนามว่าประเทศไทยเราได้เกิดในประเทศไทยเนี่ยโยมรู้ไหมว่าคนที่จะเกิดในประเทศนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยสั่งสมบุญมามากมิใช่น้อยเลยนะการที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยต้องเวียนว่ายต้องเวียนพบกันมาเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีโอกาสได้เกิดเป็นชาวไทยหรือคนไทยเนี่ยอาตมาถือว่าความโชคดีแล้วก็บุญบารมีที่ได้สั่งสมเราเกิดในแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์และประเทศไทยของเรานี้ก็เหมือนกับรูปรักษ์เหมือนกับขวานแล้วก็เป็นขวานทองแล้วก็เป็นดินแดนสุวรรณภูมิด้วยในเมื่อเราได้อาศัยและได้เกิดในประเทศนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรพึงกระทำในฐานะที่เรา ได้เป็นคนไทยเราก็ต้องเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ของชาวไทยที่ดีนานาชาติเนี่ยเข้ามาบ้านเราบ้านมาเมืองเราเนี่ยเขาเกิดความประทับใจพอมาถึงเห็นคนไทยแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแต่มาปะมาพบกันมาเจอกันเราส่งยิ้มให้เขาเนี่ยฝรั่งหลายหลายคนชาวต่างชาติหลายหลายคนหลายหลายชาติที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเราเนี่ยพอเห็นรอยยิ้มเนี่ยไม่รู้จักก็ยิ้มให้จะไปซื้อข้าวซื้อของก็ยิ้มให้ก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับเขาเรานั้นเขาจึงให้ฉายากับประเทศของเราว่าสมายออฟไทยแลนด์ก็คือสยามเมืองยิ้มนั่นเองอันนี้น่าจะภาคภูมิใจเนี่ยเพราะปกติของคนไทยเราเนี่ยโยมรู้ไหมว่าคนไทยหลายๆคนนะมีจิตใจที่เอื้ออารีมีความเมตตามีความปรานีมีจิตใจที่พร้อมที่จะสงเคราะห์พร้อมที่จะช่วยเหลือบางครั้งบางครานานาชาติเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราก็รวมตัวกันช่วยกันแม้กระทั่งคณะผู้บริหารประเทศชาติก็ส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็น เงินทองต่างๆที่ช่วยกันได้เราก็จะส่งความช่วยเหลือไปด้วยความเป็นมิตรไมตรีกับผู้ที่ประสบภัยในประเทศนั้นๆก็นี่ก็แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยนะเรียกว่าความมีเสน่ห์ความเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมนั่นเองในเมื่อจิตใจของคนคนเราเนี่ยมีความอบอ้อมอารีเนี่ยเราอยู่ในสังคมของเราเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยคำพูดวาจาถ้าเป็นวาจาที่ไพเราะอบอ้อมอารีแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ความอบอ้อมอารีสมบูรณ์มากขึ้นวจีก็ต้องวจีกรรมเป็นการพูดที่มีความไพเราะสนอหูอบอ้อมอารีวจีไพเราะเนี่ยจะเป็นเสน่ห์ของคนเราเสน่ห์อีกประการหนึ่งก็คือสงเคราะห์ชุมชนมีกิจการงานต่างๆเราก็พากันไปช่วยกันไปขนขวายโคลีกูจอช่วยกันมีแรงก็ช่วยแรงมีทรัพย์ก็ช่วยทรัพย์มีสิ่งของก็ช่วยสิ่งของนี่เป็นความมีเสน่ห์ของคนไทยเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในเมื่อเรามีความอบอ้อมอารีนะเราก็มีวจีไพเราะด้วยแล้วเราก็สงเคราะห์ผู้คนสิ่งที่สำคัญที่จะตามมาก็คือวางตนให้เหมาะสมนั่นจึงเป็นคำพูดมาตั้งแต่ที่อาตมาภาพถึงพูดถึงความโชคดีที่เราเกิดเป็นคนไทยหรือชาวไทยของเราเนี่ยเรามีความมีเสน่ห์จนเป็นที่เรื่องลือก็เพราะว่าเรามีความอบอ้อมอารีมีวจีไพเราะมีการสงเคราะห์ชุมชนแล้วก็มีการวางตนอันเหมาะสมนะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมอายุมากกว่าเราก็เรียกคุณนะคุณตาคุณยายอายุมากกว่าเราก็เรียกว่าพี่อายุน้อยกว่าเราก็เรียกว่าน้องเคยมีชาวต่างชาติมาถามเลยว่าเป็นญาติกันหรือเห็นเรียกลุงเรียกป้าเรียกนะเรียกอาเรียกพี่คนไทยก็ตอบกับชาวต่างชาติผู้สงสัยว่าไม่ใช่เอาแล้วทำไมเรียกเช่นนั้นอันนี้เป็นสังคมของประเทศเราเนี่ยสังคมประเทศเราเนี่ยจะมีการเอ่ยอ้างมีการใช้สรรพนามนำหน้า

มันเป็นความมีเสน่ห์อีกประการหนึ่งเหมือนกันที่ชาวต่างชาติเขาสงสัยว่าทำไมไม่รู้จักกันเลยแต่ทำไมเรียกพี่เรียกป้าเรียกลุงเรียกน้าเนี่ยมันเป็นการแสดงซึ่งความอ่อนน้อมและถ่อมตนนะเป็นธรรมชาตินะที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราสืบทอดจนมาถึงยุคของเราเนี่ยไม่รู้จักกันก็จริงแต่เราสามารถเรียกสรรพนามนำหน้าด้วยความเคารพเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเนี่ยจนชาวต่างชาติเขาเกิดความเข้าใจอกเข้าใจว่านี่คือวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันดีงามของชาวไทยเราคราวนี้อาตมาภาพเนี่ยก็ได้กล่าวว่าความมีเสน่ห์นะของคนไทยเราในเมื่อเราเกิดในประเทศนี้เนี่ยเราทำหน้าที่อะไรล่ะเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำหน้าที่นั้นด้วยความวิริยะและก็อุตสาหะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเนติเรามีแบบอย่างที่ดีกล่าวถึงบูรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ท่านทรงเสียสละตรักตำทำพระราชกรณียกิจจนเป็นเนติจนเป็นแบบอย่างเราลองใคร่ครวญและนำมาพินิจพิจารณาดูสิว่าสิ่งที่บูรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยสร้างผืนแผ่นดินนี้ให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยในความวิริยะอุตสาหะเนี่ยเราควรจะตอบแทนผืนแผ่นดินนี้อย่างไรอย่างถ้าเป็นพวกข้าราชการหรือเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถ้ากล่าวถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าของแผ่นดินถ้าข้าของแผ่นดินก็เป็นพวกข้าราชการนะก็เหมือนกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานต่างประเทศประกันจึงเรียกว่าข้าของแผ่นดินคนที่เป็นนะคนของรัฐหรือเป็นข้าของแผ่นดินเนี่ยก็ต้องทำงานเพื่อรัฐเคร่งครัดรู้หน้าที่สำนึกฝึกทางดีไม่มีการถือตนตระหนักรักชาวบ้านทำงานให้เกิดผลเมตตาประชาชนฝึกฝนพัฒนาใฝ่หาคุณธรรมในเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่นที่เรียกว่าข้าของแผ่นดินเนี่ยเราได้รับโอกาสได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในเมื่อเราได้รับโอกาสเราก็จะต้องทำงานให้เต็มหน้าที่นะทำงานเพื่อราชรัฐนะเพราะว่าประชาชนทั้งหลายคนทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเราเป็นข้าของแผ่นดินแล้วเนี่ยนะทำงานเราก็ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในเมื่อเราทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วเนี่ยไอ้ประโยชน์ส่วนตนมันก็จะมีน้อยลงเพราะเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำงานเพื่อราชรัฐเคร่งครัดรู้หน้าที่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำประโยชน์ทำหน้าที่ของตนนะให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถอย่าปล่อยปะละเลยนะอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรที่สำคัญมากกว่าแล้วก็ควรกระทำสิ่งนั้นก่อนอะไรที่สำคัญลดหลั่นลงมาค่อยๆพิจารณาใส่ใจนะแล้วก็ค่อยๆตามนะค่อยๆทำตามๆกันมามันก็จะไม่เสียนะมันก็จะไม่เป็นงานยากมากขึ้นเพราะเรารู้หน้าที่นี่แต่ถ้าคนเราไม่รู้หน้าที่อะไรที่ทำหลังก็ไปทำก่อนอะไรที่ทำก่อนไปทำหลังสุดท้ายงานก็ไม่ประสบผลเพราะอะไรนะเพราะเราไม่รู้หน้าที่แล้วก็ไม่เพื่อจะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาหน้าที่ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปสำนึกในทางดีนะคนเราต้องมีสามัญสำนึกถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเรียกว่าสำเนียกสำเนียกหรือว่าสำนึกนั่นเองถ้าเราไม่สำนึกในทางดีเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะก็คือความไร้ประโยชน์เกิด

โทษเกิดปัญหาตามมาเพราะอะไรเพราะเราไม่สำนึกในทางดีถ้าเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็ต้องหมั่นสำนึกด้วยว่าเราทำงานต่างประเทศประกันเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจในเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วได้รับความไว้วางใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องสำนึกนะสำนึกในหน้าที่สำนึกในทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคุณงามความดีในเมื่อเราสำนึกในหน้าที่ไม่มีการถือตนเนี่ยถ้าเราสามารถนำอัสสมิมานะความถือตัวถือตนออกจะได้เป็นความสุขความสุขของพระพุทธเจ้าก็มีความสุขของปวงประชาชนก็มีทุกคนปรารถนาความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราสำนึกในใจแล้วเราก็ไม่มีการที่ถือเนื้อถือตัวสามารถจะมีความอบอ้อมอารีเข้ากับคนอื่นผู้อื่นผู้จาอันไพเราะในเมื่อเราไม่ถือตัวไม่ถือตนเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักของคนทั้งหลายตระหนักรักชาวบ้านในเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราต้องตระหนักและสำนึกอยู่เสมอว่าพวกประชาชนหรือว่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการให้เราทำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของทางรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ดีเนี่ยเราต้องตระหนักเลยแล้วก็สำนึกให้ดีเลยว่าเราต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้ก็ต้องทำหน้าที่แต่เป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ต้องตระหนักสิ่งที่ตระหนักที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเรามีความตระหนักหรือมีความสำเนียกแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้บุคคลที่มีปัญหาจะช่วยเขาบรรเทาเบาบางจากปัญหาหรือความทุกข์ทางกายทางสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตเขาได้มีปัญหาก็คอยช่วยเหลือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาทำเต็มกำลังความสามารถทำงานให้เกิดผลคนเราเนี่ยจะทำงานให้เกิดผลได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัย 1. รักในสิ่งที่เราทำถึงไม่มีสิ่งที่ได้รักแต่เราก็รักในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักในเมื่อเราเต็มใจแข็งใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจนั่นแหละการทำงานจึงจะเกิดผลได้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือความซื่อสัตย์สุจริตถ้าสังคมเราเนี่ยไร้ซึ่งความซื่อสัตย์และสุจริตแล้วเนี่ยสังคมจะอยู่กันได้อย่างไรมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลพุทธศาสนาเจริญงอกงามมากเลยที่ชมพูทวีปชาวประชาต่างมาศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการนำพาโภชนาหารผ้าผ่อนท่อนสบายมาทนุบำรุงภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนามากขึ้นแพร่กระจายเจริญรุ่งเรืองมากพอความเจริญรุ่งเรืองมากเนี่ยวิวัฒนาการในการที่จะในการที่การเผยแพร่ในพุทธศาสนาเนี่ยมีความวิวัฒนาการมากวินาศนาการก็ตามมาเพื่อง่ายว่าเจริญขึ้นมาความเสื่อมก็ตามขึ้นมาเหมือนกันเป็นเงาคู่กันจึงมีบุคคลผู้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยการโกนผมแล้วก็ไปหาผ้าจีวรมาเย็บย้อมขึ้นมากมายแล้วก็ไม่ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัยบิณฑบาตเช้าสายบ่ายค่ำก็ยังบิณฑบาตได้จนเกิดความเครือบแคลงและความสงสัยในหมู่พระแล้วก็หมู่ชาวบ้านทั้งหลายเอ๊ะ
ทำไมมีพระแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เที่ยวขอเที่ยวเรียรายความได้ทราบไปถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็เลยปราบพระฝ่ายที่เป็นพระเถระว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยให้พระภิกษุที่อยู่ในเมืองทุกรูปเข้ามาในพระราชวังแล้วก็ตั้งฝ่ายพระภิกษุผู้จะได้เป็นเกี่ยวกับพระวินัยจะได้ไถ่ถามดูกับพระภิกษุที่มาบวชแล้วก็ตั้งพวกเสนาบดีอีกฝ่ายหนึ่งไว้คอยต้อนรับกับพระภิกษุที่เข้ามาในพระราชฐานก็ให้พระภิกษุมาทีละรูปก็มีการแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระที่บวชจริงมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนจริงก็ตอบถูกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ละทุจริตให้เจริญสุจริตก็นิมนต์ท่านองค์นั้นไปฉันเพลได้แต่พระที่บวชมาเองที่เรียกว่าลักกะเพศถือเองบวชเองพอได้ฟังคำถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรหรือต่อไปนู่นออกอ่าวออกทะเลตอบไม่ถูกก็เลยจับศึกในสมัยครั้งนั้นโยมรู้ไหมว่าจีวรที่พวกลักกะเพศเนี่ยถือบวชเอาเองเนี่ยถูกจับศึกจีวรกองเท่าภูเขาเลยนะมากมายขนาดนั้นเลยโอ้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมีภัยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบวชเอาเองก็ดีสุดท้ายก็จับศึกแล้วก็ถูกลงทันจากทางบ้านเมืองส่วนภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอยู่ในพระธรรมวินัยก็นิมนต์ให้ไปฉันเพลแล้วก็ถวายผ้าผ่อนท่านสบายท่านก็กลับไปสู่อาวาสของท่านเนี่ยเพราะนั้นการที่คนเราเนี่ยรู้จักหน้าที่ของเราแล้วแล้วก็ทำงานให้เกิดผลเนี่ยทำด้วยความสุจริตเนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญนะตอนเช้าก็สุจริตตอนสายก็สุจริตตกตอนเย็นก็สุจริตนะที่ว่าสุจริตทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยมันจะก็จะเกิดความเป็นมงคลกับชีวิตนะกายวาจาก็สุจริตคนรอบข้างก็เกิดความสบายใจเพราะนั้นทำงานให้เกิดผลนะจะเกิดผลได้ผลดีผลงามได้สำเร็จได้ก็เพราะความสุจริตทางจิตใจนั่นเองในเมื่อเรามีความสุจริตทางจิตใจแล้วเนี่ยจิตที่มีความเมตตาเนี่ยก็จะเกิดแก่อนาประชาราชแก่ปวงประชาชนชาวไทยเนี่ยที่ว่าที่เรียกว่าเมตตาเมตตาประชาชนทำอะไรด้วยความเมตตาเมตตาคือความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขโยมรู้ไหมว่าเรามีเมตตาธรรมเมตตาธรรมเนี่ยมันช่ำเย็นมากเลยนะโยมนะจะมีพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าโลโกปัตตัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสังคมใดมีความรักมีความปราณีมีความเมตตาเนี่ยก็ขอให้เชื่อเลยว่าสังคมนั้นก็จะสงบแล้วก็ร่มเย็นด้วยเจ้าหน้าที่ก็ดีประชาชนก็ดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นวัดรัฐประชาก็ดีเนี่ยถ้าต่างคนต่างธรรมะเมตตามีธรรมะปราณีมีธรรมะกรุณาที่อยู่ในห้วงดวงใจเนี่ยสังคมนั้นก็จะเกิดความผาสุกแล้วก็จะเกิดความร่มเย็นเกิดสันติสุขเกิดสันติภาพได้สิ่งที่จะทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยทำงานให้เกิดผลได้ก็ต้องมีการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่มีการพัฒนาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่กับที่ประเทศชาติเราก็ไปไม่ได้นะเพราะนั้นคนในชาติของเราเนี่ยที่เป็นทรัพยากรบุคคลเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนจะต้องมีการพัฒนา
ควบคู่ไปกับคุณธรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมในเมื่อเรามีการฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเราก็สามารถนำไปให้ชาวนานาชาติหรือว่าต่างประเทศได้รับรู้ถึงความรู้แล้วก็ความสามารถอย่างแท้จริงได้เราไม่หยุดการที่จะฝึกฝนแล้วเราก็จะไม่หยุดในการที่จะพัฒนาถ้าเป็นทางฝ่ายบรรพชิตเนี่ยสำคัญมากเลยการฝึกฝนเนี่ยแล้วก็การพัฒนาทางจิตเนี่ยถือว่าเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพระภิกษุฝึกฝนอะไรฝึกฝนเพื่อจะละสละอุปทานกิเลสตัณหาแม้กระทั่งโลภะโทสะโมหะอันเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่ในกมลสันดานแต่ถ้าเราหั่นฝึกฝนหั่นฝึกหัดขัดเกลานั่นเนี่ยมันฝึกฝนมันฝึกหัดแล้วก็มันขัดเกลาในดวงใจของเราแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเป็นนักบวชที่ดีได้เป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมชาวบ้านได้นะก็เหมือนกับพระสงฆ์เปรียบเหมือนนาบุญของโลกที่ญาติโยมในวันไถ่เองความศรัทธาถ้าเป็นนาบุญที่ดีเนี่ยญาติโยมในวันไถ่ได้ทำบุญได้ให้ทานก็มีผลมากมีอานิสงส์มากก็เกิดประโยชน์กับผู้ที่เสียสละข้าวปลาโภชนาหารผ้าผ่อนต้นสบายนะเพราะเราสมณะนักบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเป็นสุปฏิปันโนในเมื่อเราฝึกฝนแล้วควบคู่ไปกับการใฝ่หาคุณธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องประคับประคองมันที่มาได้กล่าวนะทั้งทางภายนอกทั้งทางภายในใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรามันนะพิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยทำไมจึงผิดแผกแตกต่างจากกันก็เพราะอำนาจของบุญอำนาจของบาปนั่นเองถ้าเราก่อสร้างทางกุศลรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าเรามีประเพณีอันดีงามมีวัฒนธรรมที่สืบเนื่องต่อทอดกันมาจนถึงยุคของพวกเราเพราะบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไว้ดีแล้วในเมื่อเราเป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมุ่งแต่แสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเรายังมีความกตัญญูรู้คุณกตเวตากตเวทิตาคือตอบแทนคุณแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในลูกเต้าเหล่าหลานและซึ่งเป็นรากเหง้าที่สืบเทอดทอดต่อเนื่องกันมาเพราะว่าอะไรมีทั้งความกตัญญูมีทั้งรู้คุณเพื่อจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเราเอาไว้ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมนั่นเองถ้ามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจกับผู้ใดและผู้ใดใฝ่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมก็จะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขอให้ยอมเชื่อเลยว่าความดีเนี่ยตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ความดีเกิดขึ้นในใจของผู้ใดคุณธรรมมีขึ้นในใจของผู้ใดก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าท่านทั้งหลายที่มีโอกาสที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยเรามาใคร่ครวญมาสำนึกดูซิว่าหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยเราได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือยังหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยก็คือมันประกอบกิจคิดแต่สร้างสรรค์ทำดีทุกวี่วันช่วยกันพัฒนาศรัทธาความถูกต้องยกย่องพระพุทธศาสนาสนใจใฝ่ปัญญาเมตตาผ
ู้ยากจน

ท่านกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนท่านเนี่ยเราจึงจะได้ชื่อว่าทำหน้าที่ของชาวพุทธทำหน้าที่ของบุตรที่ดีแล้วเราก็ช่วยกันนะช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามก็ดีสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ดีเราก็ต้องช่วยกันมันเช็ดกวาดปัดถูพัฒนาไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราจะศรัทธาคือความเชื่อเราจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาแต่ว่าความเชื่อและความศรัทธาของเรานั้นน่ะถูกต้องไหมถ้าเราจะหลงไหลได้ปลื้มนะศรัทธาไปตามกระแสเชื่อไปตามกระแสเนี่ยเราก็อาจจะตกเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยไม่สุจริตของคนกลุ่มนั้นๆก็ได้แต่ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยมีศรัทธาที่ถูกต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นเหยื่อของกลุ่มที่ไม่สุจริตหรือว่ามิจฉาชีพในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราก็ต้องยกย่องหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาพระภิกษุพระเถรานุเถระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำลงทรงไว้ซึ่งพระธรรมพระวินัยเราก็ควรยกย่องให้การสนับสนุนข้าวปลาโภชนาหารเพราะว่าผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาก็คือเราภิกษุสามเณรน้อยนั่นเองในเมื่อเราอุปถัมภ์คำชูนะโดยการให้ทานใส่ข้าวปลาโภชนาหารมีการทำบุญเนี่ยก็เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยสืบอายุพระพุทธศาสนาก็คือภิกษุกับสามเณรนั่นเองในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราต้องสนใจนะโยมนะเราต้องสนใจเลยสนใจอะไรเหรอก็สนใจในการที่เราจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตนั่นเองโยมเชื่อไหมว่าโลกนี้มีปัญหาทุกวันเนี่ยสับสนและยุ่งเหยิงมากเพราะอะไรก็เพราะปัญหาเรื่องอยู่เรื่องกินปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บปัญหาต่างๆที่ตามมาในชีวิตมันมีเยอะมากมายบางคนบางท่านปัญหาซ้อนปัญหาถ้าถามว่าใครทำเรานั่นแหละทำเองทั้งนั้นในเมื่อเราทำเองเราก็ต้องแก้เองเราผูกเองใครจะมาช่วยเราแก้เราผูกเองเราทำเองเราก็ต้องแก้เองแล้วเราจะเอาอะไรในการแก้ไขสิ่งที่เราปลูกเองสิ่งที่เราทำเองสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือปัญญานั่นเองนะสนใจใช้ปัญญานะปัญญาของเราเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วล่ะนะปัญญาเกิดจากการคิดเกิดจากการฟังเกิดจากการภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาจะมีคำพูดที่ว่าโลกนี้มีปัญหาผู้มีปัญญาจะต้องแก้ปัญหาทั้งหลายแหล่จะต้องแก้ด้วยปัญญาก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยจงน้อมใจใส่ใจเพื่ออะไรเพื่อจะใช้ปัญญานั้นน่ะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ถมถาเข้ามาในชีวิตลูกเต้าเราเหลนภายในครอบครัวก็ดีถึงแม้ครอบครัวจะเป็นจุดเล็กๆในสังคมนะเป็นธุลีเล็กๆที่อยู่บนโลกใบนี้แต่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วก็จุดยิ่งใหญ่ของบนโลกใบนี้เลยคือสังคมครอบครัวถ้าครอบครัวมีความอบอุ่นพ่อแม่สามัคคีปรองดองอยู่กันด้วยความเข้าใจซื่อสัตย์ต่อกันให้อภัยกันได้ยอมรับกันได้ในเมื่อเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความจริงใจต่อกันผลก็จะมาตกที่บุตรของเราลูกของเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความจริงใจและสิ่งที่สำคัญก็คือรู้จักให้อภัยนะคนในครอบครัวของเราอดทนได้แล้วก็เมตตากันนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ

พุทธเจ้านะมาพอเป็นเวลาอันสมควรก็สมยุติลงตรงไว้แต่เพียงตัวนี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมสาธุชนผู้สนับรับฟังทุกท่านขอเจริญธรรม

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวง DE ยังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
9: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556 เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่ 13 ถึง 14 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมธรวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจะสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองก็ยังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ไงแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เริ่มต้นในชั่วโมงที่2นะครับก็ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาแล้วไมค์ผมก็มันก็ท่อนกระแท่นเดี๋ยวต้องปรับรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะเกษียณในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15นะฮะไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไปในช่วงปลายเดือนเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีเขาบอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่าได้ทำในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขอจากไปแบบเงียบๆนะฮะไปแบบเงียบก็ไม่ต้องมีงานเลี้ยงใดๆแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นเรื่องของเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็จะจากไปแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะนี่หน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์ถ้าจะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วที่จะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะที่คุณสุริศสมนัทที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบเออพูดถึงฝนนี่ตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆฮะคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ทำลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันไปปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันเนี้ยเขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอๆแต่มันก็ปัญหาน้ำยังท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใหม่ๆแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนรับร้อนให้ครบเนี่ยนะฮะก็เลยได้ไปอาละวาดที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันรกๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันอยู่แล้วก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังทึมๆอยู่เนี่ยฉะนั้นเลยที่คงจะทำเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณเมฆคุณณรงค์ศักดิ์ให้คุณคุณสมเกียรติไม่ใช่สมเกียรติคุณน็อตหงศักดิ์แล้วก็คุณฟิวคุณฟิวมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคนสวยยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้ได้นั่นเลยนะครับไม่ได้ตอบในโอเพนแชทเลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ทนต้องไปกดในไลน์ของเพื่อนแชทแต่ในไลน์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี้เยอะแยะหมดเลยนะครับในโอเพ่นแชทก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับนะฮะคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะ
ก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆนะครับก็บอกว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชัยวัฒน์บุญโชริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับมาตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเมืองมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็คงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามนะฮะก็ฟังสวดพระวิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือคุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โยพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหิตแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหนื่อยด้วยนะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสาร เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากขึ้นสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลโชริตมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมน้องเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอ่ะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลชวลิตได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะผมเลยต้องกดโอเพนแชทเดี๋ยวจะให้ช่างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกระหึ่มเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกเฟชชิ่งต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับมากับพี่แอดดีไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับถนนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมานะครับพี่เสด็จเนี่ยคราวที่แล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้เราก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนัสิเผือกคนดันเกวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามถนนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่เมื่อสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากลมศักดิ์ขอตะวันลาคลุสันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับผมเป็นโจรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็แถวบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูแถวบ้านจังเลยอาจจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ดำห้างของพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถนนดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเอาขอหนังเข้ามาฉายที่ห้องออดิทอเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมได้ฉายได้นะในออดิทอเรียมเนาะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ฉายเราก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าจะเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดหรือเปล่านะฮะครับถนนดนตรีไลฟ์ที่เรามีเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านมา3ปีนะครับก็ตอนนี้เป็นเทปบันทึกเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วที่เราได้นะได้ทำกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์มาก็นำเทปมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็คอนเสิร์ตละ2วันนะฮะ2เทป2วันนะครับคอนเสิร์ตละ2วันก็เสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้าก็จะเป็นนักศิลป์เพื่อคนนั้นคืนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแต่ต่อไปก็จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดทางไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ๋อพรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดให้ฟังที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ขอของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณบรรวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังแต่งเลยครับ

แรกจะนำเพลงที่เป็นการร้องคู่กันของอาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะกระชั้นชิดไปนะลองหาลำบากนิดนึงครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของทนดนตรีคืนวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนต้องลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดตรงนี้มีแรงงานเขาดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิทกับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิทกันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปทางพระรามสองนี่เราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าก็ไปคุณป้าเขาก็นั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเราบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระราม2ได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกอ่ะไอ้ Google แบบเนี้ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหอีกคนเด้อทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะนั่นจะไปออกทางอะไรทางริมพระรามสองทางแถวสมองเรียกทำไม่ถูกนะจอมทองราชบุรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลมันแล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยแหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกะระกะละบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็คลุกคลักขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยละรับรองได้นะฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกันนะก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะยิ่งถ้าเป็นคนผู้หญิงเดินเข้าตอกซอกซอยกับในบ้านเส้นตรงนี้มันเดินแทบไม่ได้เลยมันมีน้ำเจิ่งนองท่วมมันเนี่ยนะครับเราขับรถเดินทางมันก็แคบแล้วก็เป็นสองเลนสวนกันทางหลังวัดสารอดที่ทะลุออกไปทางพระรามสองเนี่ยทางก็ใต้ทางด่วนไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่มันมีทางซอยขึ้นไปแล้วก็มีร้านอาหารลุงเต็มร้านอาหารน่ะดูดีละเพราะว่ามีร้านแต่งเท่ๆสวยๆเยอะแต่ถนนนี่มันโอ้โหเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นว่ามันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่สักทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเอ๋ไอ้แท่งบาริเออร์ปูนเปิลเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรหมดไอ้ไม่หมดเลยสงสัยไหมมันเยอะเขตตรงนี้เขา
ดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้อย่างนี้เหรอมันลำบากนะนะฮะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสวนกันแทบไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนึกว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะนะผมว่าถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทางเขตโดยเขตอะไรครับราชบุรีหรือจอมทองก็ไม่รู้แหละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหจนภัยกว่าจะถึงได้เขา2กิโล3กิโลกว่าจะออกไปจากหลังวัดไปถึงริมถนนมาถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้มันโกกระหุกเกินมันให้มาทางนี้อีก600เมตรอีก700เมตรอะไรของมันเนี่ยนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทางกูเกิลฟอร์มนะครับในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทาง Open Chat นะฮะในตัวไลน์ยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับฮานี่บาเฮ้ยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

งเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนยุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนี่นะครับว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะเรียกกระลาออกไม่ให้ไล่ออกถือว่าพี่แอนที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายก็เขาขายเหล้านั่นแบบมาแช่งจากหักกระดูกเขาคนก็เลยก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักติดในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตทางหน้าว่าเป็นยังไงออกไปประจนภัยไปพร้อมกันนั่นก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างกันขึ้นมาจากลำพังตำแหน่งแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลาย10ปีนั่นเองนะครับเราเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงทนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักสิเผือกกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขาห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอบทั้งไลน์โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะเพลงของคนที่ทำงานในภาคที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายๆชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่จันไข่มาริโกน่าได้จำพงกิจวัตรเขียนไว้นะครับแล้วอาจารย์ไข่มาเรือนาก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเงาครับ

สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ตรงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันบอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่าเนี่ยบ้าติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดนั้นควรจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายสบายๆไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วโดยเฉพาะในการทำงานถ้าทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4ถึง5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะฮะที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดเรื่องไปแต่ว่าเรื่องงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอแล้วก็จะได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเร่งคุณเวลาเขาเร่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นระวิ่งกันอยู่นะฮะน้องแนนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันจากที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางระบบราชการเนี่ยมันโหเอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินอะไรกันเลยครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงษ์สิทธิ์คำพีมาให้ได้สำหรับปีต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานกัน108,900เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกสาวเอนจิเนียร์นักดนตรีนะครับว่าจะเล่นยังไงกันถ้ามาทั้งวงเนี่ยเราจ้างเขาแค่งบราชการแค่ไม่เกิน 60,000 บาทเนี่ยเขาจะมาได้ไหมนะครับเครื่องดนตรีเครื่องเสียงแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยต้องจ้างจัดซื้อจัดจ้างกันนะครับแล้วก็ต้องทำเบิกจ่ายแล้วก็ทำ8ข้อกำหนดนะฮะสเปคอะไรต่างๆเนี่ยโหเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเซ็นกันมือหงิกน้องฝนนี่ก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้านะครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะฮะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำคัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวัสันเนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะ
การออกแบบชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าจะเดินจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลแล้วถ้าจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในมันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทั้งพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปกับเครื่องชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

็ไปนั่นว่าได้ล้ำลาคอนเสิร์ตที่เป็นฉากล้ำลาแล้วก็เป็นการเป็นฉากล้ำลาที่เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงตั้งแต่ช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักพอสมควรหลายวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องหรือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมพี่โต๊ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากเสร็จหลังจากแสดงเสร็จก็ต้องกลับไปทำไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัตก็คุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดอุดมรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรันอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปอมพี่โตได้สร้างสรรค์ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะครับฝีมือในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันเนี่ยนะครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอายุอนามก็70กว่าอย่างนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่ไอ้คาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงอันใหม่ๆที่น่าสนใจนะติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะติดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งป้าใหม่คลองแปดของมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่มจันทึกแฮมเมอร์พรุ่งนี้ไปชดใช้ให้จากราชบุรีครับมีซอมบี้เนี่ยฮะจากดอนเจดีราชบุรีเหมือนกันน้องเนเน่คนทั้งคนของไทยธนาวุฒินะครับจากปทุมธานีแต่งเลยจากขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับขอไปชดใช้ให้พวกนี้แล้วกันนะครับแต่ที่สุพรรณบุรีท่านหนึ่งนี่ได้ฟังสำหรับข้างหลังภาพนะฮะส่วนขอทานเนาะขอทานสะพานลอยสะพานลอยนี่คงคันไถ่ป่ะก็คงต้องไปวันพรุ่งนี้แล้วครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์ยมทองธุรกิจทางการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินทัศดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับวันนี้ผมเดินทางถ้าทำรายการที่อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริตที่อุบลราชธานีนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับรักติสวัสดิ์ครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหารืออะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาและก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าพานเจ้าพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามมันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการถามไง
1: จ
2: ึงในทุกสัปดาห์เราก็สักวันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุง

0: มันจะมีเมนูที่ให้ติดต่อกับทางรายการได้ตรงเมนูนั้นก็จะดูได้อีกหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะสมัครปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดหรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องการไปสังเวชนียสถาน4ทริปที่เราจะจัดกันในเดือนมีนาคมป
1: ี
0: 2570
1: 13มีนาถึง21มีนาคมนะเจ้าค่ะ
0: 70ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดและตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM พระอาจารย์ได้รับมาแล้วโอ้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: LINE Official LINE Ad ของเราก็คือ Ad ปัญญา84แต่ PANYA 84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้น LINE Official เมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามันในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันนี้วันจันทร์เป็นคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เป็นบ้าน
1: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้าน
1: เ
0: ป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนยังจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆเนี่ยแต่ว่าต้องตอบยาวเลยนี่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยนะคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศสอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่เรามาทุกมาได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมาไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้เรามารู้มาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอหาแสวงหาหนทางอยู่พบนั้นชาตินี้อยู่ในภาษาราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆเลาะมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็จะมาคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางแล้วต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
0: ใช่ใช่
1: ที่จะบรรลุ
0: นี่คือหนทางเครื่องไปทางเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเนี่ยก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามก่อนท่านผู้นี้แต่จริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
1: ดีเจ้าค่ะ
0: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างนี้เวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่มันคืออะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเราเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุขเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึก

0: อย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะตอนที่เราหิวเนี่ยนะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินคุณจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในธรรมคำนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนากับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์

0: ยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่จำแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในอทุกขมสุขเวทนาเขาจะเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งที่วันนี้คงจะเข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณในฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติคุณมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะต้องบอกในมุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปโป่งเท้าโอ้เจ็บเจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มช้ำนะก็โดนเตะประตู

เราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นน่ะคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเอาก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยง

0: กับคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งเลยคุณเดินแต่มันเข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจะอารมณ์เสียจะแบบว่าทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็พานไปโกรธคนนั้นว่าคนนี
1: ้เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไปเพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกอย่างนี้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้แล้วก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงนี้ความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งเนี่ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าๆหน่อยแบบไม่ได้เลยคือ3 วันค่อยมานึกว่าคือ3 วันยังโกรธอยู
1: ่
0: ยังค่อยคลายโกรธได้วันที่4อย่างเงี้ยวันนี้เกินไปอันนี้ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที 10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่พอนาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรอดทนเอาไปหาหมอใส่ยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครเราไปชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องโอ๊กอยู่อารมณ์เสียปึ๊ดนึง 3-4 นาทีเองหรือถ้าดีมากอันนี้คือก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าดีขึ้นอีกก็คือเตะปึ๊บก็วางได้เลยหรือวางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนนี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระไม่กล้ำกรนทุบกชกตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยก็จะใช้คำนี
1: ้ทุก
0: ทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดน2 ดอกดอก1ทางกายแล้วดอก2ทางใจด้วยคือถ้าโดนไป3 วันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปรับทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่ารู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะว่าสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่

0: มันโทสะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่มันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี๊ดขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้เร็วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคะราคะนี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาลูกสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคะราคะนี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมเราต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีทุกขมสุขเวทนาด้วยคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่า

ุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวก

0: ด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากตอนตะกี้ราคาก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเพราะโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคาเนาะราคาเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคาเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแล้วโทษมันก็มากมันจึงละได้ยากโอเคนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเครื่องล่อเครื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องให้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยๆมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตรให้เกิดสุขสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
0: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเราไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องล่อเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารนี่คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารคือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้เหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
0: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเรามาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนาในคุณใจ
1: ใช่ไหมค่ะอยากให้เขาไม่มี
0: มันเป็นทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: โดยอาศัยเขาอ่ะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิมีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือเหมือนต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นนี่มีอาหารมีน้ำมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมใช่เอ้ามันก็น่าจะเป็นสุขสิมันไม่น่าจะมีทุกมีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เจอบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคุณใจไปสำนักเดี๋ยวทำว่าฉันทำได้

0: ม่ใช่
1: ไม่ใช่มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะนั้นความที่อย่างเช่นมาน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้เนี่ยพวกนี้ไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะหรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเนี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสติแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิตรเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออ่ะทุกขมสุขเวทนาทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรเนาะมีอยู่นะคุณนันจัยยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบนะตอนเราหิวอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณดูใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
0: ข้าวขาหมูแล้วกันแล้ว
1: โอ้โหข้าวขาหมูข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
0: ความสุขจ้า
1: สุขที่เป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
0: เป็นอามิตรจ้า
1: เป็นอามิตรถูกไหมก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิตรใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิตรถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในเนี่ยโอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฉันเจ้าของทำไมเป็นฟันปลอมเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเงี้ยโอ้ยสุขเวทนานี้เป็นไงเป็นทุกข์แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรเกิดขึ้นทันทีนะฟันปลอมทั้งแผงเลยมาอยู่ในนี้ได้ไงโอ้ยทำไมวะสมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณเดินใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถไปเอ้าโอ้เป็นไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยป้าเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไม่ใช่ป้าเดี๋ยวฉันจะป้าไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอยู่ป่ะ
0: ไม่สุขแล้วจ้ะเราอิ่มแล้ว
1: เฉยๆแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะฉันอิ่มแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คืออะทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นอามิตรไงทุกขมสุขเวทนาที่เป็นอามิตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อาจจะจริงๆในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณแต่นะเราก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันเอ้าแล้วถ้างั้นไม่มีอามิตรมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะอะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีนะคุณใจมีไหม
0: เช่นอะไรบ้าง
1: เช่นอะไรบ้างเวทนานี่คือหมายความรู้สึกนะสมาธิเนี่ยมันมีหลายชั้นคุณใจท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละ2ครั้งที่วัดเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดปู่ทอกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั้นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่2ขั้นที่ปรารภขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขานั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่4แต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิตรนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าอทุกขมสุขไม่มีอามิตรรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้หรอคุณเดินใจว่าได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: ได้เพราะว่าอะไรความว่ารู้ชัดตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอ มีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอรหัตตบทกัลยาณโคตรหรืออุตตกปุรัมมบทอย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยถ้า1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป5 6 7 8 9ได้ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอ

0: ราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาการนี้เวทนานี่เวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิตนะเกิดขึ้นมาอะไรนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิตอะไรนะอะไรนะที่เราพูดไปแล้วนะ
1: คือเข้าสมาธิไม่ได
0: ้เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิตใช่ไหมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิตคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีสติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นแหละในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั้นก็ใช้ไม่ได้ไงมันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี่มันมีมาเอ้ยมันดับได้อยู่นะพอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอาทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวางเวทนานั้นได้

0: ก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
1: ในจิตเจ้าค่ะ
0: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจ

0: แต่ว่าทักษะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตนี่เป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงฮะก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
1: ่
0: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังละไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานภูมิทรัพย์แห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งคุณใจก็ถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับอาจจะไม่ได้ว่าความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปและสามลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมไม่เหมือนกันเอาสองอันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นแต่คุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันแต่เพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่ามันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่า

0: ขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะเนี่ยนะเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าเอาจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับเลยอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้ว่าไปเพ่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุดๆแต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธมันมีอันนี้คือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
0: ใช่
1: โทษจิตรอบกายนะเจ้าค่ะ
0: โทสะเห็นง่ายคุณเดินใจเพราะว่ามันมีโทษมากแล้วมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดแต่ตะกี้เราพูดถึงว่าโมหะเนี่ยมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าไงแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นเนี่ยมันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจังหวะที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าละอย่าละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคะเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณในใจราคะคือความยินดีเพลิดเพลิน

0: แล้วเราเพลินไปตามราคะนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคะอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคาไม่ได้อันนี้ดีแล้วอันที่ต่อมาอีกก็คือหมดราคาละราคาได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิในคุณใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ทำไมบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคาโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่
0: ใช่
1: ไม่ใช่
0: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะแต่ที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปยังมีเรื่องของความหดหู่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตนี่มันพิสดารได้หลายอย่างแล้วจิตหดหู่ก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมดก็มีแล้วจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณ5อยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นแหละคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจป่ะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันและนอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหูฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมีจิตภายในจิตภายนอกแล้วก็ที่เหมือนกันในทุกวรรคเลยไม่ว่าจะกายเวทนาจิตและธรรมคือการที่มีสติสักว่าจิตมีอยู่แล้วพอเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมไปของจิตทั้งหลายธรรมทั้งหลายในจิตเนี่ยนะราคาโทสะมันราคามันก็มีมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีราคามันก็ดับไปเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจเนี่ยคือหลุดพ้นได้เลย
1: เจ้
0: าค่ะสติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะสมาธิมันมีกำลังเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสตินั้นเลยนี่คือการเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนี่คือหัวข้อสองหัวข้อนี้นะคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงมานะคะจากนี้ก็ไปถึงคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาสมาธิเจ้าค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้นะคะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็เป็นเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะน
0: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วย แล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิธคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้แล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมด

0: เดี๋ยวถอกสอบถามทางบ้างแล้วก็พอเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วอ่ะปึ๊บปึ๊บมือปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเป็นมิจฉาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวอย่างเงี้ยคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวนี่คุณใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยาภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องกามอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบนะให้ให้ให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าพระสงฆ์นำบวชมาแล้วเนี่ยก็จะเลิกถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณระลึกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณเลิกมิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยงั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเนี้ยฉันขอขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูก

ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับอาฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไปก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างอย่างเงี้ยเราก็รู้นี่รู้แล้วมีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นงี้ว่าโอ้ยฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยเพราะเดินก็ไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันของคุณก็ผิดเลยดิไอความเข้าใจผิดนั้นน่ะก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉา

0: ทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเงี้ยอันนี้คือถูกหนึ่งบวกหนึ่งได้ห้านี่คือผิดซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยอ้าวคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาหรือมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเนี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขอันเขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมากิเลสที่มันอยู่ลึกๆโผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดีดดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณจะว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุทำแล้วเงี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุทำแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตุเป็นตะที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเอาเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าตะกี้ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วสมาธิกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไง

0: อืมก็แบบ
1: เออคนที่วิปลาสอย่างเงี้ยก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุเนี่ยก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นแต่ทำไม่ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ในทางที่ดีได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบข้อเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่2คำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีก2กิจกรรมในปีนี้นะเจ้าคะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าคะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศุกร์นี้เจ้าค่ะอยากขอความเมต

0: เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรียนผ่านก็สำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดเจดียกิริวิหารโดยปกติแล้วก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายนในวันที
0: ่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
0: จะ
1: รวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่างหรือว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงแล้วการทำวิปัสสนาการถือปฏิบัติทุดงควาดซึ่งสิ่งเหล่านี้พอฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเองเราจะเข้าออกดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกำลังมีความกระฉับกระเฉงและการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคือเพราะหลีกนั้นจริงๆคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัตเราก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่ในเกรนในการอยู่ในเกรนอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปก็เรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วตื่นใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เรา

0: เจ้าค่ะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะยังสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้หน่อยเจ้าค่ะว่าการไปอินเดียไปนมัสการหรือปฏิบัติบูชาที่สี่สังเวชนียสถานสี่ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นมีดีอย่างไรและแตกต่างอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีปัญญาสูงขึ้นปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีทริปการไปสังเวชนียสถานสี่ในวันที่13
0: มีนาคม
1: จนถึง21มีนาคม
0: เจ้าค่ะ
1: 2570นู่นเลยคือในการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับจิตใจแล้วยกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรเราไปในแต่ละที่ละที่โดยถ้ามาฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะมีกำลังใจสูงในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้และโดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวยสาลีไปพารณส

0: โดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้นะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ที่นั่นจะมีรายละเอียดทั้งสองเรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอบหรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชนิสานสี
1: ่เรา
0: สามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้เต็มบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณสี่สังเวชนียสถานสี่ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเดี๋ยวขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศลนั้นมหาศาลจริงๆคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่นั้นใครก็ตามที่ได้ไปนมัสการยังสี่สังเวชนียสถานนั้นรับรองว่าไปในสู่สุคติแน่นอนในโลกของภพภูมินรกไม่มีแน่นอนนะคะก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นั่งยังเหลือพอนะคะที่จะให้ท่านฟังไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนาค่ะราคานั้นก็เรียกว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งการจัดของคณะอื่นอาจจะต้องการกำไรแต่สำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงเดี๋ยวต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระชนเจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้า
0: บ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
8: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัทสารบุตรครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: พี่น้อยคร
2: ับ สวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้ไหม
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการนึง
2: ค่ะ
0: ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะคร
2: ับ ใช่แล้ว
0: ตัวจับยากคุณชัยศิลป
2: ์ แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยนั่นหน่อยขายของตัดช่วง
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้อยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวะเวียนมาบ้
2: าง
0: นะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับในช่วงเช้า
2: เหมือนเดือนละครั้งเหมือนกันเนาะน้องโดเน
0: า
2: ะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสว
0: ั
2: สดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร
0: ์สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตี5
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: รู
2: ้จักประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือน นะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40แล้วก็ไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60/40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได้นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60/40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: คร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างเราก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิติธรประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะรอดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวาง บที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี้
0: ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยๆไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระก
0: ็
2: เป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะ
0: อ
2: าจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
2: อาจจะขายดีอยู่แล้วก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวรัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะคร
2: ับ
0: อย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนเนี่ยจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะมาฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อพี่คมสันต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับคุณพี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาท บรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องดูว่า 100% เลยนะ พี่จารุณีบอกต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัย รอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร
0: ์
2: นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 9:35 น.นะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ
0: ่
2: ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะ
0: คร
2: ับได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินผู้ฟัง นะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมเพื่อประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งนะคะ
0: ค
2: เอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิษ
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะพี่ชัยหน้าทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆชื่อเต็ม
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วผม
2: ถามใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเขาจะเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์กับน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะพี่พิสมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับโดนัทด้วยต่อครับ พิมพ์ด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะ
0: นะครับก็โอ้โหแบ่งไปพาแบ่งภาระไปให้รัฐบาล60%
2: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้านี่มาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
2: ะ
0: นะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการนะโครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร
2: ่
0: นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,728,007 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอว.กับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น paper active user นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aiplus.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะคนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก
2: ็ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
2: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะๆเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15 กันยายนนี
0: ้วันอังคารนี้
2: ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100 กิโลเนี่ยขึ้น3 บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้านรวมไปถึงครับการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาและลาวหลังจากก่อเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเมื่อมีเบาะแสจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้รับการจับกุมและนำส่งผู้ต้องหากลับมาเป็นจำนวนหลายรายสำหรับในด้านการปราบปรามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่าเน้นไปที่การปราบปรามผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและการยึดทรัพย์สินโดยตัวเลขสถิติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่าพันล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส.17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7 ขณะที่นบยศ35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปส.เขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยศ24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปสจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีในอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทยเพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทําความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทําความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินี มีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหกรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวงดีอีเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 2 ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3 ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับ

ั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพม.กันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพม.เปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงาน Job and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Educationขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับ All for Educationเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า data นำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ราไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค 7:00 น.ด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยพระไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นมั้ยนี่ยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
0: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวภาค 7:00 น.นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ